อาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทรสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันให้ถึงเอ็นบีการ์ดาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การ์ดาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: สนใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643 9

0: ามมอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shopสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่

สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:00 น. 061-895

ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีการ์ดาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การ์ดาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643911

0: องหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น. ถึง 01:00 น. 0618951

บางเทื่อความเหงาก็เป็นหมู่ที่ดีที่สุดของเขาในวันที่มองไปทางใดก็บ่เห็นไผก็มีแต่เงาของเจ้าของนี่แล้วที่ยังเคียงข้างสู้เด้อโตคนเดียวก็ต้องรอดให้ได้

ตัวคนเดียวก็ต้องอยู่ให้ได้เก่งแล้วนะหัวใจ

ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใจใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643911

0: 3มอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: ชุมเสียง Car and Home System ชุมเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลาน
0: ล
2: ม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น. ถึง 01:00 0618951

0: แล้วจ้าฮาเจวาเลตี้ดิจิวุดข้อแรกตัวนะครับบ่าย3ถึงฮอกโมดยินเนี่ยช่วงเลขที่2ช่วงเช้าเราเจอกันก่อนนะครับเสียงมันกองกองอ่ะเสียงมันแหลมๆนะ
1: แหลมแหลม1แหลม2แหลม3
0: นะครับในช่วงเช้า 9:00 น.วันนี้มาช้าไปนิดนึงนะครับมาช้าไป1ชั่วโมงเลยแหละก็เอาเป็นว่าเราเจอกัน2ชั่วโมงเดี๋ยวค่อยถอดเวลาบาดเจ็บให้นะครับในช่วงของลังเทียงเพราะว่าจะเดี๋ยวดีเจดาด้ามาบ่ายโมงจับท่ายทาง160ยูเซอร์ขอบคุณนะครับที่ท่านให้เกียรติติดตามฟังบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับบ้านไม้เรดิโอฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับเสียงอาจจะแหลมๆไปนิดนึงกองกองมันอยู่ในห้องน้ำก่อนแต่เดี๋ยวทานก่อนจะชิมเองไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับผมเปลี่ยนไม้แล้วก็เปลี่ยนมิกถึงห้องก็ไม่ได้สับอะไรมากมายเลยนะครับเอาเป็นว่าเสียงแต่เดี๋ยวทานคุณไปเองนะครับลงเฟซบังมุดเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทานได้เข้ามาระยะตัวข้อเพลงทางเฟซบุ๊กอุดเก็บประกอบบันไม้เรดิโอนะครับก็ทานข้ามาเดี๋ยวเอ้ยข้างนี้ก็ดังดีอ่ะเดี๋ยวข้างนี้ไม่กองไหนนี่เบอร์โอ้ตรงนี้ดังดีจังเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ที่ไหนตรงนี้มันกองตรงนี้มันกองนะเดี๋ยวเปลี่ยนทำเลไม่ที่ทอดูฟังก่อนเออตรงนี้ดังดีข้างนี้ดังดีจังเทสเออข้างนี้ดังดีตรงนี้วะนี่โอ้รู้สึกว่าข้างนี้ดังดีนะไม่กองแรงนะไม่กองแรงขอบคุณนะครับที่ท่านให้เกียรติติดตามมาฟังฟังเพลงทิ้งแต่เดียวท่านแนะนำพจน์นามเพลงได้นะครับถ้าไม่มีก็ผมก็จะเปิดไปเรื่อยๆ

น้องบ่าวก็สั่งน้ำหอมชีตัว1ขวดในรถ1ขวดนะครับบอกว่าพี่พูดเอากลิ่นหวานๆได้เลยจ้ะเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับพี่จักรพงศ์การบ่ทักทายด้วยบอกว่าสัญญาณไม่กองแล้วนะครับผมหันติดทางไหมแต่นี่เปิดผัดลมกับเปิดแอร์อยู่ทิ้งก็เลยเสียงผัดลมมันคาวนะครับไม่พื้นนะสักนิดนึง181ยูสเซอร์ขอบคุณครับที่ทางให้จะติดตามมาฟังบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงฝากบอกกับต่อๆนะครับระบบเสียงจะพยายามทำให้ดีที่สุดแต่ผมบอกได้เลยว่าเวลาเราฟัง USB ในรถใช่ไหมครับเราฟัง USB ในรถเสียงมันจะใสทานเปิดออนไลน์เหมือนทานฟัง USB เลยเลยเสียงดีมากผมไม่ใหญ่ย่อนะผมเปิดผมตอนนี้เวลาผมนั่งในรถผมไปไหนผมเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อคาร์เพลย์ผมเปิดแต่ออนไลน์ของบ้านไม้เลยแล้วเสียงดังดีถึงเพลงเพราะนะครับจะได้แล้วนะปักตายบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณครับขอบคุณที่ทานหลับฟังกันทุกๆวันทานช่วยผมได้ไหมครับว่าทานบอกต่อๆกันเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยน้องพี่อยากจะฟังเพลงแบบ24ชั่วโมงต่อเนื่องเลยฟังที่ทำงานฟังที่บ้านฟังในรถหรือจะฟังที่ไหนก็เลยแต่และเอาไงไงหาโทรศัพท์หา iPad หาแท็บเล็ตมา1เครื่องหรือว่าคอมก็ได้เอาเลยแต่นะถ้าอยู่ที่สำนักงานนะครับ Google ให้ๆ Google มีมดบนโทรศัพท์ iOS ว่า Android ไป Google หรือว่าไป Chrome ถึงพิมพ์บ้านไม้เป็นภาษาไทยท่านพิมพ์เข้ามาบ้านไม้ Radio เป็นภาษาไทยแล้วก็มันจะขึ้นมาหัวคอแรกเลยพอขึ้นมาหัวคอแรกท่านก็กดไปถึงก็ฟังได้แล้วนะครับเพราะเราเนี่ยไม่มีแอปผมทำแบบระบบลิงก์กล่องดิจิตอลนะครับก็คือไม่ต้องโหลดแอปถ้าเมื่อก่อนเราจะฟังวิทยุเราโหลดแอปใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ต้องแล้วก็ไปอยู่ใน Google เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่าทานไปที่ Google หรือว่า Chrome ถึงกับพิมพ์บ้านไม้ Radio แค่นี้ทานก็ฟังได้แล้วทุกวันเลยนะครับแล้วก็เปิดกันแบบ24ชั่วโมง24ชั่วโมงนะเธอนะไม่มีคำว่าหยุดนะครับไม่มีคำว่าหยุดเอาโซลยาสักเพลงทิ้งแต่เดียวโชเล่กระชับพลเปลี่ยนด้วยน้ำตาเดี๋ยวความคิดถึงเปลี่ยนด้วยน้ำตาเพลงพรอเพลและรายการนี้นะครับให้ฐานได้มีความสุขกันและในไหนก็สละเวลามาฟังออนไลน์กันแล้วนะครับไปฝากให้ทุกคนจ้ะบางทีความผิดหวังความท้อแท้ออกฮักนะครับถ้าไม่เล่าเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นพลังในการต่อสู้ได้นะครับผมเชื่อว่าความหลักทุกๆคนไม่ได้สมหวังไปหมดหรอกนะครับแต่เราก็ดีว่าที่เราไม่ได้ลองดีว่าที่เราไม่ได้หลักเที่ยวอึ้งอยู่พอหลักไปแล้วเขาก็ไม่ชอบมันก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเราไม่ได้เป็นดวงชะตาคู่กันนะครับแต่บางคนเอาความหลักเปลี่ยนเป็นน้ำตาได้นะเสียใจไงโดนทิ้งโอ้ยไม่ต้องกลัวผู้ชายมีเยอะผู้หญิงมีเยอะบนโลกใบนี้จะคิดอะไรมากมายจะจมปลักอยู่คนเดียวเหรอฮะไม่มีวันหรอก

0: กันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shopสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาแอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: านนท
0: ์สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 นถึง 01:0618955974
3: ไอ้บายมังไม
4: ้เรื่องราวไล่ชีวิตเรื่องราวไล่เหตุการณ์รวมสืบสานรวมบรรเลงไล่บทเพลงจากเกณฑ์ใจจะส่งผ่านรายการนี้หันย่อยวาไรตี้วิธีคลื่นดนตรีโดยหน่องทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่า

0: ข้าวปลานาเล่นะครับเพลงที่น้องเดียวเด้กี้ข้อเพลงวางลงบ้างนะครับน้องบอยไหมน้องบอยข้าวปลานาเล่จะได้แล้วนะครับก็บ้านเรานี้ทั้งเล่ทั้งเขาทั้งปลาทั้งลิงนะครับมาร์คข้าวปลานาเล่มีน้องเขาบอกว่าสมุดหลักการส่งไม้หน่ามอมส่งจ้าขีดขาส่ง40บาทจ้านะครับขาส่ง40นะน้องบอยโอเคเขาปานาเล่น้องกี้วางลงบ้างเปิดแหล่ปิจักกระพงการบอบอกอ่ะดีจังเลือนไม่เสียงไม่กองแบบนี้กองไหมเอออ๋อเสียงมาอยู่ข้างนี้เดี๋ยวผมหาทำเด็กก่อนนะผมเอาปากมุนไม่ก่อนตรงไหนที่มันเสียงอ๋อตรงนี้จะเสียงดีจังตรงกลางตรงดีเอาแป๊บนึงตรงกลางนี่ตรงนี้เสียงดีตรงกลางเลยตรงกลางแป๊บอาทิตย์
1: เทสเออข้างนี้กอง
0: ตรงนี้เลยได้ทำเล่เลยพี่จักรพงการบ่อนี่ทำบ่อรถยนต์นะครับให้การสนับสนุนฟูมูลปาร์ตี้ด้วยนะครับเมื่อคืนลานจอนท่องซี่ชองนะครับลานจอนท่องมาลานี่เขาไปเปิดไหมแถวริมคลองร.1 ร.5เลยนะหนูเอ้ลานจอนท่องมาลาแล้วก็ประตูน้ำทางไปโรงแรมทีอาร์ล็อกฮิวหมอนะครับคุณชัยสิทธิ์ขอบคุณจ้านะครับคุณวันนะครับคุณวันนาสาวันนาสาโอเคเนี่ยปิจักเรือนทำเลได้แล้วนี่เนี่ยตรงนี้เลยเดี๋ยวต้องมากไก่ก่อนตรงๆนะต้องมากไก่ก่อนตรงๆต้องมากไก่ก่อนแต่เสียงมันแรงมากตอนนี้เสียงไม่แรงมากนะครับโอเคขอบคุณครับน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานคู่ละ50บาทฐานมีชายกันหรือยังจ้าประกาศแขวนในรถไว้ในห้องนอนไว้ในห้องน้ำไว้ในห้องรับแขกไว้ตรงไหนที่อยากจะไหว้แขวนในรถนะครับโดนแอร์โดนแดดมันก็ออกมาเรื่อยๆหอมหนุ่มหอมไม่มึนหัวเอาน้ำหอมดีเจวุฒิไปฉายกันนะครับขวดละ50บาทสั่งขวดเดียวก็ส่งแต่กิจการส่ง20นะครับชิดตัวกลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายแบบหวานแบบสปอร์ตมีมดของผู้หญิงนะครับ35 ml ขวดละ150บาทเท่านั้นหอมติดทนนานเป็นเกรดอมอมพรีเมียมอยากจะสั่งครับออเดอร์กันเข้ามาได้ถ้าเป็นเพื่อนกับผมทาง Facebook ก็อินบ็อกซ์หรือว่าทาง TikTok ก็ได้หรือว่าบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์นะครับลายดีดขึ้นมาสั่งบ้านลายเลือกขอได้ดีลายก็ได้0945285636นะครับ0945285636นี่ง่ายๆนะครับอยู่กี่คนตอนนี้202คนขอบคุณจ้า202คนแตะ200แล้วแตะ200แล้วนี่มีพลังอ่ะวันนี้นั่งถึงนูเลยวะ
2: 94258
0: โอ้เสียงดีจังเสียงดีจังนั่งถึงตีนึงเลยวะดีมั้ยดีมั้ยต้นว่ะทุกคนดีมั้ยจ๊ะน้องเบาเบิ่งเหลือกันเลยวันนี้นะม้อมชิดตัว1ขวดผู้ชาย1ขวดเอามาชายชิดตัวผู้หญิง1ขวดผู้ชาย1ผู้หญิง1ขวดในหลอด1ขวดน้องน้องนี่ชื่อเนี่ยคูมาน้องคูมาใช่ชื่อคูมาเลยโอเคจ้าน้องคูมานะขอบคุณนะที่เปิดบีนายพูดวันนี้ขอบคุณจ้าเอาฟังเพลงเพราะอีกแล้วครับท่าน

น้องธีรวัฒน์มื่นชนขอเพลงนั่งฟ้าดอกบุตรของอาจารย์เนกนะครับวันนี้อาจารย์เนกเผาเลยนะจะของเพลงแรงไปกระทานั้นนั่งฟ้าดอกบุตรนะครับอาจารย์เนกควรกระนุนทานได้เสียชีวิตโดยลูกปัจจุบันนะครับก็เผาวันนี้

ต่อเนื่องสักเพลงนะครับเอาเป็นว่าพวกเราเนี่ยจะไม่ลืมนะครับคนเพื่อชีวิตอาจารย์อันนี้กวนขนุนนะครับที่ได้แต่งเพลงเพลาๆให้เราได้ฟังกันนะครับเอาวิถีชาวบ้านเอาคำบ้านๆมาผสมผสานข้ามาในบทเพลงเพื่อชีวิตที่เราได้ฟังกันหลายบทเพลงนะครับซึ่งสะท้อนมองเห็นภาพด้วยเพลงของอาจารย์เฮงนะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับก่อนหน้านี้ก็บอกไปแล้วแหละตั้งแต่วันที่ท่านเสียไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะมีเนื้อคำบรรยายอื่น

ใดนะครับก็ขอให้ท่านเนี่ยไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับเราจะจําไว้ว่าครั้งนึงมีนักแต่งเพลงมีอาจารย์ที่แต่งเพลงตายได้ดีครับฉายผสมผสานกัน5อย่างครับที่จะเอาคําตายมาแต่งเพลงแล้วก็เหมือนแบบชีวิตความจริงเลยนะครับเพลงของอาจารย์เนกแต่ละเพลงถือว่าสุดยอดนะครับเป็นบรมอาจารย์ก็ว่าได้นะครับมี1เพลงเอาเป็นว่าเพลงนี้เรามอบให้ทุกๆคนนะครับเพื่อวันข้างหน้าเราจะได้นึกถึงท่านนะครับชื่อเพลงว่าน้ำตาพ่อซบนะครับถึงแม้ว่าท่านก็จะจากไปแล้วนะครับแต่เพลงนะครับเพลงที่แต่งไว้จะให้ใครลองก็ดีเนี่ยเสื้อซองเล่หนองคลิดหรือว่าคนที่นับถือท่านนะครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นอาจารย์ศรัทธาในตัวท่านนะครับเราก็ไม่ลืมอยู่เลยนะครับเอาเพลงนี้อะไรกันนะครับ

ชื่อเพลงว่าสุดจะเกินใจนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงนะครับพักสักแป๊บนึงสปอตมีอยู่ 2-3 ตัวช่วงเพลงนี้เพราะว่าแบ่งกันเปิดนะครับถึงตัวละ30วินะครับขอบคุณครับที่ท่านยังอยู่เป็นเพื่อนกับพี่เจ๊อยู่ตรงนี้จ้ะบ้านใหม่เรดิโอฟังเพลง24ชั่วโมงสุดยอดทางเปล่าทางเล้งได้มาทางเล้ง

ขาวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นดีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ขอบคุณคุณวันหน้านะครับอยู่ที่พระสมุทรเจดีย์คนอีสานชอบฟังเพลงตายนะครับถึงสังนะหมอบิดเยวุฒิ2ขวดด้วยครับจริงๆอ่ะนะครับคนอีสานก็ชอบฟังนะเพลงตายอ่ะเราก็เหมือนกันผมคนนึงชอบฟังแนวอีสานอินดี้มากนะครับแนวอีสานนี่ผมชอบมากเหมือนของพี่นุ้มมีซ้อนะครับก็หลายเพลงนะเกี่ยวกับอีสานเนี่ยชอบมากนะครับแต่ช่วงหลังแนวอีสานก็ไม่ค่อยได้ออกมานะครับถึงก็ออกมาหน่อยก็บ่ได้ฟังนะครับมีแนะนําผู้นําเพลงมายกไก่มาคุณวันหน้าเดี๋ยวจัดส่งให้เลยวันนี้จริงๆรอบ 11:00 น.มันหมดไปแล้วนะครับต้องรอรอ 6:00 น.เย็นขอบคุณครับสังนาม้อมดิเจวุฒิชีตัวผู้หญิง1ขวดผู้ชาย1ขวดเดี๋ยวจัดไอ้ห้องม้อมเลยนะผู้หญิงเงี้ยวันหวานผู้ชายแบบสปอร์ตสปอร์ตแมนๆนะครับก็สั่ง2ขวด300ส่งฟรีอ่ะถือว่าเป็นลูกค้ามั้ยไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นลูกค้ามั้ยส่งฟรีนะครับส่วนค่าส่งแต่เดี๋ยวผมจัดการเองนะครับก็ใช้แล้วก็ใช้แล้วนะคุณวันหน้านะขอบคุณจ้ะแนะนำผู้นำเพลงมายกไก่ได้เลยเดี๋ยวสัก2เพลงผมจัดมายกไก่แล้วก็ยอมเจ็บดีว่าถ้าเธอไม่ใจวงถามาเขาเบิ้งไม่ล่าสุดของเบิ้ลยุทธพลนะครับเดี๋ยวไปฟังซองเพลงที่ก็มาพูดพูดการสนับสนุนกันนะครับขอบคุณขอบคุณพูดการสนับสนุนจ้าร
1: ักเกิดจากใจแต่ปากไม่ตะบอก
0: ไอ้ไรของเบิ้ลลาว
1: ยากแต่ใจมันยากอ่ะยากไก่เหรอ
0: ไก่ย่างร้อยเลย

cover ไม่ล่าสุดนะครับต้นฉบับก็ไทยธนาวุฒิโจอี้ภูวศิษฐ์เอามา cover ไหมนะครับเมสมศักดิ์ศรีก่อนหน้านี้ซิงเกิลไม่ล่าสุดสี่ดารานะครับพรุ่งนี้อาจจะสายเกินไปประมาณนี้แต่จำชื่อเพลงพิษนะครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนก่อนนะครับอยากจะลงโฆษณาออนไลน์บ้านไม้กับบิจิวุฒินะครับเดือนละ 1,000 บาทเท่านั้นยิ่งโฆษณาตอนชั่วโมงนะครับที่ไม่ยิ่งก่อนตั้งแต่บ่ายสามถึงหนึ่งทุ่มอ่ะไม่ยิ่งนะครับหลังจากนั้นก็ยิ่งถูกตอนชั่วโมงเดือนละ 1,000 ทุกวันถือว่าคุ้มมากนะครับต๊อกครั้งละไม่กี่บาทเองครับก็เดือนนึงตั้ง 1,000 เนี่ย 1,000 ถือไม่เยอะโฆษณาสินค้าของทานเป็นที่ค่ายดิบค่ายดีฟังได้ทั่วไทยไปทั่วโลกนะครับเดี๋ยวนี้ใครๆก็ฟังออนไลน์ใครๆก็อยู่กับโทรศัพท์อยู่กับ iPad อยู่กับแท็บเล็ตนะครับง่ายๆครับไม่ต้องยุ่งยากขั้นตอนอะไรมากมายโทรศัพท์เรามีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วถึงมันก็ไม่ใช่กินเน็ตนะครับไปที่ Google หรือว่า Chrome พิมพ์บ้านไม้เรดิโอก็ฟังได้แล้วเสียงใสเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อคาร์เพลย์ในรถเชื่อมต่อลำโพงนะครับได้หมดผมฟังตลอดแล้วผมชอบนี่เดี๋ยวจะรายการเสร็จก็ฟังแล้วพอเพลงตั้งเองเพลงเก่าเพลงใหม่นะครับวันนี้วันเสาร์ก็จริงๆก็เป็นเพลงเก่าเนี่ยไม่เป็นไรหรอกปนๆกันไปนะครับเพราะว่าคนฟังก็มีหลายกลุ่มนะครับน้องๆพี่ๆคนมีอายุก็เยอะนะครับขอบคุณก่อนล่ะนะน้อยค้าวังแลซี่แยกไทยวัดสะดูอาหารพื้นบ้านนะครับ

0: ก็วันที่9ตุลานี่ฝากให้ด้วยคอนเสิร์ตเซนนาคาโตละ 3,000 นะครับ UNB กลาดทำซีรถยนต์ราคาอยู่ที่มือนาซีนอกแก้ว2มือนาจัดโปรโมชั่นนะครับถนนนวลแก้วอุทิศข้าวซอยช่วยกูอุทิศ1น้ำหอมดิจิวูดโอเคหอมติดทนนานจ้ะของผมเองร้านอาหารต้นมวงก๋วยเตี๋ยวต้มยำทั้ง2สาขาสาขาแรกกลางถนนสายบางนครใหญ่สาขา2ถนนนิพัฒน์สงขลานะครับอยู่ซ้ายเดียวกับไปรษณีย์ใหญ่เลยนะครับ68ช็อปมอเตอร์ไซค์มือ2โมดิฟายด้วยจำหน่ายมอเตอร์ไซค์มือ2นะครับลงสะพานเทคโนมาทางบิ๊กซีก็จะอยู่สายมือเลยนะครับ68ช็อปร้านชุมเสียงขายนมซิเทมจำหน่ายติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแกงของพี่อ๊อฟนะครับยังอโลตัสฮาเยในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายนะครับชุดลำโพงเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแกงตู้สำเร็จรูปนะครับร้านบ้านหม้อเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ก็ต้องบ้านหม้อสงขลามีอาสาขานะครับสาขา3ชัยสาขา4โบนาสาขาเหยื่อโรงพยาบาลใหญ่สาขาเหยื่อโรงตัดสงขลาสาขาที่ยาสวนเต่าแก่พิมพ์ใน Google ได้เลยนะครับบ้านหม้อแบตเตอรี่ด้วยดีนะครับสาขาของแท้ของจริงบ้านหม้อก็ต้องมีสาขากำกับไว้นะครับเหมือนชื่อที่ผมบอกร้านอาหารร้านนุ่มนี่น้องอิงจิ้มจุ่มจุด299599999ทางไปสนามบินนะครับจัดหน้าเลี้ยงจัดหน้าวันเกิดนะครับร้านอาหารร้านนุ่มลงเลิงช่างลิ้นฟังอยู่นี่หลายๆคนก็ฟังอยู่แล้วบังหมัดบาร์เบอร์ดีไซน์นะครับอูชุมพรน้องบอยแล้วก็น้องบอยแอร์บ้านร้านคุณหลัดนะครับมิวช็อปก็หลายๆคนดีข้ามาเพราะว่าวันนี้ก็ฟังเยอะเกือบ200นะครับเดี๋ยวเจอกันในช่วงบ่าย3แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมนั่งอะไรเรื่อยๆนะครับเพราะเพลงพรอพี่วันนี้เพลงพรอไล่เพลงเลยที่มันได้เปิดแล้วก็มีเพลงใหม่ด้วยนะครับ
1: หากคุณกำลังเหนื่อย
0: คุณเหนื่อยหรือเปล่า
1: เหนื่อยกับ
0: คุณเหนื่อยใช่ไหม
1: เข้ามา
0: คุณเหนื่อยก็พักผ่อนสิอย่าคิดอะไรมากเอาอะไรมากล่ะ
1: เหนื่อย
0: โลกใบนี้มันไม่มีอะไรยื้อไว้ได้หรอกปล่อยวางซิบ้างก็ยังดีอย่าถือไว้มันหนักปล่อยวางเป็นสิ่งที่ดีรักกันไว้เถิดพี่น้องชาวไทย
1: เหนื่อยกับ
0: อย่าลืมนะทำบุญตักบาตรชิงปลิดวันที่11ตุลานี้เข้าวัดซะบ้างนะเธอนะเข้าวัดบ้างวัดไม่เคยเข้าเลยทำไมร้อนรัวมันเปลือทำไมถึงไม่เข้าวัดกันเลยอ่ะ11ตุลานี้ส่งเปรตนะส่งทำบุญพบญาติเดือน10ชิงปลิดไปว่าชิงเพลสไปกันไหมฮะร้อนเนอะร้อนกับไปฮะที่ยอบประดาในวัดมีที่ยอบเยอะแยะไม่ใช่ร้อนนั่นเลยร้อนเด็กทำบาประโยชน์ถึงกาวัดที่มันร้อนอ๋อร้อนกายร้อนใจเออเธอต้องไปวัดไปทำบุญในสหอบเซมังนะครับ
1: เหนื่อยกับเรื่องราว
0: เหนื่อยกับเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านเข้ามาในแต่ละวันเหนื่อยกับการต้องผ่อนนู่นต้องผ่อนนี่ไม่มีเบียร์แล้วเด
1: ้หากคุณกำลัง
0: เหนื่อยกับต้องที่ทำงานฉันเหนื่อยกับเธอเสียเหลือเกินเนี่ย
1: เหนื่อยกับเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเหนื่อยกับความคาดหวังเหนื่อยกับสิ่งที่พยายามควบคุมหรือเหนื่อยกับความคิดที่วนเวียนอยู่ในใจลองหยุดทุกอย่างลงสักครู่แล้วฟังเสียงลมหายใจของตัวเองอย่างช้าๆอย่างอ่อนโยนชีวิตของเราก็เหมือนนักเดินทางคนหนึ่งที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางอันยาวไกลและระหว่างทางเรามักเก็บสิ่งต่างๆใส่ลงในกระเป๋าของหัวใจทั้งคำชมคำตำหนิความสำเร็จความผิดหวังความรักและความเสียใจวันเวลาผ่านไปกระเป๋าใบนั้นก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งเราลืมไปแล้วว่า

้ามันผ่านไปแล้วลองมองดูใบไม้สักใบที่กำลังร่วงหล่นจากกิ่งมันไม่ได้ร้องขอให้ฤดูกาลหยุดเดินไม่ได้ต่อรองกับเวลาและไม่ได้หวาดกลัวการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงเวลามันเพียงปล่อยตัวเองลงสู่พื้นดินอย่างสงบ

สิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เป็นการที่เราไม่ยอมปล่อยให้มันผ่านไป

0: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับไทยตรงเพลงที่มีชื่อว่าบันทึกในความทรงจำนะครับเดี๋ยวฟังเพลงยาวๆจนถึงบ่ายโมงเจอกับดีเจดาด้า2ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราเจอกันเลข2บ่าย3ถึง6โมงเย็นนะครับทางบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมง 92.2 งาและก็ 99.0 นะครับทางหน้าปัดวิทยุ2คลื่นพร้อมด้วยทางออนไลน์นะครับขอบคุณที่ท่านออเดอร์หน้าม้อมนะครับวันนี้มีเบิร์ดบินไปแล้วก็500นะครับมีน้องเขา300นะครับชิดตัวแล้วก็น้องบ้าเขาอีก200นะครับเบิร์ดบินแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงเย็นก็น่าจะได้สัก100-200เลยนะครับก็ทำแบบนั้นแหละดีว่าดีว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับหน้าม้อมดีเจวุฒิหอมติดทนนานนะครับอย่าลืมครับลงโฆษณาทางออนไลน์บ้านไม้เรดิโอเดือนละ 1,000 ทุกมาครับต็อกต่อเดือนละ 1,000 ยิ่งสปอร์ตทุกวันนะครับ 1,000 สินค้าของทานเป็นที่ค่ายดิบค่ายดีเป็นที่รู้จักลงโฆษณากับบ้านไม้ออนไลน์ได้เลยเบอร์โทรนะครับเบอร์เดียวกับที่สั่งหน้าม้อม0945285636นะครับ0945285636นะครับเดี๋ยวก็ตัวไปกินข้าวก่อนทานกินข้าวกันหรือยังกินกันหรือยังบิจักบอกว่าถูกต้องเลยเราต้องข้าววัดใส่บางทำให้ข้าวนี่โรนโดนไปหลายคนนะผมกันบิจักก็ไม่ค่อยได้ข้าววัดโรนโรนไม่ค่อยได้ข้าววัดโรนไหมโรนนะไม่โรนโรนแน่นไม่มีที่ยอบของคนมาเกินไม่ใช่โรนนู่นโรนนี่นะขอบคุณที่ท่านไอ้เกียรติตันมาฟังเดี๋ยวไปดูทาง Facebook สักแป๊บหนึ่งเพื่อมีเพิ่มเติมเพราะว่าลงไว้น้องบอยโอเคน้องตรีน้องตรีบอกว่าดานนอกฝนตกนะครับพันพื้มั่งปีนี้น้องตรีที่ล่มฝ่าอากาศเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อปีนี้เหรอก็ต้องรอลุ้นกันนะครับอาจารย์สงฆ์จะครบปีเนี่ยรอลุ้นกันนะรอลุ้นกันนะครับโอเคไม่ตกไม่ล้นสำหรับคนที่ข้ามาแล่นตัวนะครับผมขออนุญาตก่อนแล้วก็ตัวเดียวบ่าย3เราเจอกันเลขที่2นะครับวัยหนุ่มดีกว่านี่เพลงนี้ผมชอบเลยเตือนสติน้องๆได้ดีเลยนะครับน้องๆวัยรุ่นทั้งหลายไปแล้วสวัสดีจ้ะเดี๋ยวเจอกันเลข2นะจ๊ะบ่าย3กินข้าวก่อน
1: ในวัยเด็กเคยมีความฝัน

0: าดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
1: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะถูกมั้ยไปถึงมองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
2: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ084-969-5331คุณยุทธ086-290-6535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
3: งานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนย
1: ส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01-061-895-5970 ห้อยขาวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมเทพสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ปกคลุมแผ่นดินนี
5: ้บ้านหอมลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก่น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
1: คุณกำลังฟังนายที่นายเรดิโอหัดใหญ่สถานีเพลงเพราะเพื่อคนหัดใหญ่

วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะที่ในเรดิโอหาดใหญ่ค่ะทักทายกันวันนี้วันจันทร์สตาร์ทการทำงานกันนะคะยังไงก็ขอส่งมอบความห่วงใยไปยังพี่น้องชาวกทมแล้วก็บริเวณใกล้เคียงนะครับด้วยนะคะที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยซึ่งเรารู้ดีนะคะว่าความรู้สึกณตอนนี้ของพี่น้องชาวกรุงเทพรู้สึกอย่างไรเพราะเราชาวหาดใหญ่เคยผ่านมาแล้วและก็ขอส่งกำลังใจให้อย่างสุดซึ้งจริงๆค่ะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบไม่ทันได้ตั้งตัวไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองบางคนนั่งมองทรัพย์สินของตัวเองที่สร้างมากับมือนะคะนับแรมปีแล้วก็อาจจะบอกว่าอันตรธานหายไปกับน้ำเนี่ยก็ความรู้สึกสูญเสียแบบนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรเรารู้ดีนะคะยังไงก็ตามแต่ค่ะทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นนะคะผ่านมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราอาจจะบอกได้ว่าขอเป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้แต่ในช่วงเวลาที่เจ็บปวดนั้นนะคะกว่าจะผ่านมันไปได้เรารู้ดีว่ามันแสนจะทรมานสักแค่ไหนพี่น้องชาวหาดใหญ่ไม่น้อยทุกวันนี้ก็ยังคงแบบว่าคือแบบโอเคทุกคนที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็คือจิตใจเข้มแข็งมากพอแต่ว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าผ่านวิกฤตตรงนั้นไปแล้วแต่มีไม่น้อยเหมือนกันที่ยังคงต้องจัดการกับปัญหาที่ยังคงค้างคาอยู่ในช่วงของน้ำท่วมที่ผ่านมานะคะบางคนเนี่ยนอกจากว่าทรัพย์สินจะหมดไปแล้วเนี่ยหนี้สินยังตามมาอีกด้วยบางคนยังแบบว่าจัดการยังไม่จบไม่สิ้นเลยเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องนะสู้กันต่อไปค่ะอันนี้ขอส่งกำลังใจให้นะคะด้วยรักและห่วงใยจริงๆจากพวกเรานะคะพี่น้องชาวหาดใหญ่ทุกคนเลยทีเดียวส่งกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยทุกท่านค่ะกลับมาพี่น้องหาดใหญ่เราด้วยนะคะต่อไปก็คือในปีนี้เนี่ยเราก็คือมีประสบการณ์มาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยสอนอะไรเราได้หลายๆอย่างปีนี้อย่าลืมนะคะตั้งเรียกว่าตั้งรับเตรียมมือเตรียมความพร้อมตั้งรับนะคะถ้าไม่เกิดก็ดีแต่ถ้ามันเกิดเราจะเรียกว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วเราจะรับมือกับมันอย่างไรเชื่อว่าหลายๆคนได้เรียนรู้แล้วนะคะเอาล่ะใช้ชีวิตกันต่อไปค่ะบางครั้งบางคราวนะคะในส่วนของการที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบางอย่างเราไม่สามารถควบคุมได้แต่สิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือการเตรียมมือเตรียมความพร้อมนะเรียกว่าตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตระหนกนะคะอ่ะมาฟังเพลงก่อนดีกว่าในช่วงนี้ค่ะ

งฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ฝุ่น PM 2.5 เยอะมากเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งได้ก็เลี่ยงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจำเป็นจริงๆก็สวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะป้องกันไว้ก่อนค่ะและแน่นอนนะคะว่าถ้าเกิดว่าเป็นอากาศร้อนเราอาจจะแบบว่าป้องกันด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยแต่ว่าถ้าในบ้านเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้นะเครื่องฟอกอากาศได้เลยค่ะจะเป็นเครื่องฟอกอากาศหรือว่าเครื่องปรับอากาศของโคเวนะคะก็สามารถที่จะทำให้อากาศที่บ้านของคุณสะอาดได้นะคะวันนี้สับกันดีกว่านะคะอย่ามัวลังเลค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะอากาศนี่แย่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดร่างกายของเราเนี่ยสูดอากาศที่ไม่สะอาดสะสมไปวันแล้ววันเล่าเนี่ยส่งผลต่อสุขภาพอย่างแน่นอนค่ะอย่าเสียดายเลยค่ะกับค่าใช้จ่ายที่จะทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นนะคะวันนี้ให้คุณนะคะสับกันได้แค่99บาทเท่านั้นค่ะคุณก็จะได้เครื่องฟอกอากาศนะคะที่จะทำให้บ้านของคุณมีอากาศที่บริสุทธิ์ได้กับโคเวค่ะมีบริการหลังการขายเหมือนกันเลยกับเครื่องกรองน้ำนะคะก็คือทำความสะอาดให้นะคะและก็เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีๆแล้วก็รับประกันอะไหล่กันไปนะคะตลอดสัญญาด้วยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันมาค่ะที่0971922955ค่ะ0971922955

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is goodCoway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันน้อยที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

ผู้ฟังคะวันนี้คุณสามารถที่จะเลือกติดตั้งอินเทอร์เน็ตนะคะจาก 3BB กันได้เลยค่ะ 3BB ยังคงจัดเต็มนะคะด้วยโปรแรงจ่ายแค่1ได้ถึง2ค่ะคุณสามารถที่จะเลือกกันได้เลยนะคะแพ็คเกจดีๆมีให้เลือกกันหลากหลายจริงเพราะฉะนั้นอย่าพลาดแล้วกันค่ะเลือกที่จะรับสิทธิพิเศษกันไปนะคะกับ 3BB ติดต่อกันมาที่1530ค่ะใช้เน็ตแบบไม่ติดขัดมั่นใจเลือก 3BB ได้เลยนะคะ

วันนี้ชาวสวนยางแฮปปี้มากๆเลยนะคะเมื่อมารับบริการกันที่ร้านยางจุ้ยสะเดาค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะให้ราคาสูงแล้วก็มีการเรียกว่ามีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้านะคะจ่ายเงินตรงตาช่างก็ตรงค่ะไม่ว่าจะเป็นยางนะคะจะเป็นขี้ยางยางก้อนถ้วยยางหมากยางแห้งเราให้ราคาสูงนะคะซึ่งทํามานานกว่า30ปีแล้วล่ะค่ะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสะเดาขันชัยคุณสามารถที่จะเข้ามารับบริการกันได้รวมถึงใครที่อยากจะได้ปุ๋ยดีๆนะคะปุ๋ยใส่ต้นยางหรือใส่ปาล์มใส่ต้นไม้ต่างๆนะคะไม้ดอกไม้ประดับได้หมดค่ะเรามีให้เลือกกันหลากหลายชนิดเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือปุ๋ยราปลานินทองค่ะทั้งสูตรปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์หลากหลายสูตรนะคะราคาก็ไม่แพงด้วยราคาเนี่ยถูกใจกันไปนะคะและที่สำคัญก็คือใช้แล้วเห็นผลจริงลูกค้าที่ใช้เนี่ยนะต่างก็กลับมาซื้อซ้ำนะคะบอกเป็นสิ่งเดียวกันเลยว่าน้ำยางก็ออกดีปาล์มก็ดีนะคะดกดีค่ะมะพงมะพร้าวทุเรียนเอ้ยลูกใหญ่เนื้อเยอะดินก็ดีด้วยนะคะอุดมสมบูรณ์ดีเพราะฉะนั้นนะคะคุณสามารถที่จะเทสกันได้ค่ะกับปุ๋ยราปลานินทองแล้วคุณจะรู้ว่าผลผลิตที่ดีเนี่ยเมื่อได้ปุ๋ยดีก็จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงค่ะ0744604990982242นะคะโทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Cowave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะ Mozero Gravity ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Cowave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971922955 Here we go
2: let us go พยายามครั้ง
3: คุณผู้ฟังคะวันนี้ดาด้าขอนำเสนอข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งก็มีการแจ้งเตือนกันนะคะว่าฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแบบสั้นๆว่าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและก็ตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่โดยรวมนะคะฝนเริ่มลดลงแต่ยังไม่จบทุกพื้นที่เหนือตะวันตกเหนือตอนล่างกลางตะวันตกตะวันออกยังต้องระวังฝนหนักถึงหนักมากอีก1วันส่วนภาคอื่นๆฝนลดลงแล้วค่ะเน้นภาคเหนือด้านตะวันตกแล้วก็ตอนล่างนะคะภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกส่วนภาคอื่นๆฝนลดลงแล้วแต่บางพื้นที่ยังมีฝนตกหนักได้ค่ะยังไงต้องระวังนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกรวมถึงพื้นที่ลาดเชิงเขาที่ใกล้ทางน้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มเพราะว่ายังมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมสะสมหรือว่าน้ำท่วมขังได้ค่ะในอ่าวไทยตอนบนแล้วก็อันดามันตอนบนคลื่น 2-3 เมตรนะคะบริเวณฝนฟ้าคะนองสูงมากกว่า3เมตรแล้วก็เรือเล็กยังคงงดออกจากฝั่งนั่นเองค่ะยังไงก็นะดูแลสุขภาพกันต่อไปค่ะ

0: คะหลายๆคนนะคะคงเคยได้ยินเรื่องราวของการทานอาหารค้างคืนเนี่ยมันจะก่อให้เกิดโรคร้ายจริงหรือเปล่าแน่นอนค่ะว่าหลายๆเพจก็ออกมาแจ้งเตือนกันแล้วนะคะวันนี้เรามาดูกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าที่เขาว่ากันว่าอย่ากินอาหารค้างคืนเดี๋ยวเป็นมะเร็งเป็นความเชื่อที่หลายคนได้ยินมานานจนทำให้ลังเลทุกครั้งเมื่อมีอาหารนะคะเหลือจากมื้ออาหารหรือว่าปาร์ตี้อย่างไรก็ตามค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินอาหารระบุเอาไว้นะคะว่าในฐานะแพทย์สิ่งที่น่ากังวลมากกว่าโรคมะเร็งก็คือความเสี่ยงในการเกิดภาวะอาหารเป็นพิษและก็ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าอาหารนั้นค้างคืนหรือไม่แต่อยู่ที่ว่าแช่ตู้เย็นไว้ตั้งแต่กี่ยามนายแพทย์จางซันเซียนนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลซินกวงจากไต้หวันก็ได้ไขข้อข้องใจผ่านแพลตฟอร์ม Tris นะคะโดยยืนยันว่าปัจจุบันนี้ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าอาหารค้างคืนที่จัดเก็บอย่างถูกวิธีตลอดทั้งคืนจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งแต่สิ่งที่พบบ่อยก็คือการวางอาหารทิ้งไว้บนโต๊ะอาหารนานหลายชั่วโมงก่อนนำเข้าตู้เย็นซึ่งการกระทำนี้ช่วยเพิ่มความเสี่ยงของการอาการท้องร่วงและก็อาหารเป็นพิษได้อย่างมากหลังจากที่เราเก็บรักษาอาหารเหลืออย่างทุกวิธีเนี่ยเพื่อความปลอดภัยในการรับประทานอาหารเหลือแพทย์ได้แนะนำนะคะว่าให้นำหลักการจัดเก็บและก็การทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะก็คือระยะเวลาในการนำเข้าตู้เย็นควรนำอาหารที่รับประทานได้หมดเข้าตู้เย็นภายใน2ชั่วโมงหากอุณหภูมิในห้องสูงกว่า32องศาเซลเซียสควรรีบเก็บเข้าตู้เย็นภายใน1ชั่วโมงค่ะระยะเวลาในการเก็บอาหารนะคะอาหารที่แช่เย็นไว้ควรรับประทานได้หมดภายใน 3-4 วันไม่ควรเก็บทิ้งไว้ในตู้เย็นนานเกินไปการแยกเข้ากล่องล่วงหน้าหากว่าต้องการทำอาหารไว้ทานวันรุ่งขึ้นควรตักแยกใส่กล่องแล้วก็แช่เย็นทันทีไม่ควรใช้กล่องตักอาหารที่ผ่านการรับประทานร่วมกันทั้งหม้อแล้วนำไปแช่ทีหลังนะคะซึ่งในความเข้าใจผิดที่เกี่ยวกับการสังเกตการอุ่นอาหารก็คือว่าผู้สูงอายุหลายคนมักจะใช้การดมกลิ่นหรือว่าการชิมว่าอาหารไม่เปรี้ยวแล้วก็ไม่บูดเป็นเกณฑ์ในการรับประทานต่อแต่ในแพทย์จางเตือนว่าเชื้อโรคและแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดไม่ได้ทำให้รสชาติหรือว่ากลิ่นของอาหารเปลี่ยนไปดังนั้นนะคะแม้กลิ่นจะปกติแต่หากว่าวางทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนานเกินไปก็ไม่ปลอดภัยค่ะนอกจากนี้แล้วการนำมาอุ่นซ้ำด้วยไมโครเวฟไม่สามารถกำจัดสารพิษจากแบคทีเรียที่เกิดขึ้นแล้วได้ทั้งหมดสรุปง่ายๆค่ะการรับประทานข้าวกล่องค้างคืนไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหากว่ามีการปรุงสุกการแช่เย็นอย่างรวดเร็วและการรักษาอุณหภูมิระหว่างการเดินทางไปทำงานอย่างเหมาะสมสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการลดเวลาที่อาหารสัมผัสกับอุณหภูมิห้องให้ได้มากที่สุดเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหารอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
1: บอก

ขอบคุณช่วงเวลานี้นะคะไปยังนะคะบ้านพักเรือนไม้หอมค่ะเป็นรีสอร์ทที่คุณจะสามารถเข้ามาพักกันได้อย่างอุ่นใจนะคะห้องพักของเราราคาถูกใกล้ชิดธรรมชาติบรรยากาศร่มรื่นนะคะติดกับลำธารเลยค่ะมีความเป็นส่วนตัวนะคะห้องพักแยกให้ทุกหลังแล้วก็มีที่จอดรถแบบส่วนตัวไม่วุ่นวายกับใครราคาเริ่มต้นแค่500บาทต่อคืนเท่านั้นค่ะหรืออยากจะมาพักแบบชั่วคราวก็2ชั่วโมง250บาทเองค่ะจองห้องกันได้นะคะที่0615164545ค่ะ0615164545นะคะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีดได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มได้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

กลับมาจะเจอกันในช่วงที่2นะคะอยู่ด้วยกันนะคะกับเครื่องกรองน้ำโคเวที่คุณจะสามารถเลือกซับกันได้วันนี้ไม่ว่าจะเป็นชิ้นไหนจ่ายแค่99บาทเท่านั้นนะคะนะได้ดื่มน้ำสะอาดปลอดภัยทั้งบ้านผ่อนสบายเดือนละไม่กี่บาทแล้วก็มีทีมบริการดูแลให้ฟรีๆอีกด้วยค่ะนะอย่างน้ำท่วมเนี่ยบ้านไหนที่บอกว่าใช้เครื่องกรองน้ำเนี่ยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ายกไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะก็จะอยู่ในประกันนะคะซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีสินค้าใดเลยที่ว่ามีการรับประกันสินค้าแต่โควิดประกันให้เพราะฉะนั้นอย่าพลาดแล้วกันนะคะ Subscribe กันวันนี้อุ่นใจได้กับเครื่องกรองน้ำโคเวแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อน้ำคุณก็จะเซฟเงินในกระเป๋าปีนึงเป็นหมื่นเลยทีเดียวค่ะ0971922955ค่ะ0971922955นั่นเองค่ะ

ฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหัดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

คุณผู้ฟังคะใครที่อยากจะติดเน็ตอย่าพลาดก็แล้วกันนะคะติดต่อกันได้ที่1530กับอินเทอร์เน็ตของ3 BB นะคะคุณจะได้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบเร็วแรงได้ดั่งใจแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในการที่จะเลือกสิทธิประโยชน์นะคะวันนี้เราจะให้เลยจ่ายแค่1ได้ถึง2เราเตอร์อันนี้เนี่ยจะเพิ่มความเร็วความแรงแล้วก็เพิ่มสัญญาณขยายมากขึ้นยิ่งบ้านใครที่แบบมี2ชั้น3ชั้นหรือว่าบ้านกว้างหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ถึง2เราเตอร์ด้วยกันค่ะ1530โทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is good Coway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันน้อยที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

จบไปกับเพลงดีที่เลือกมาฝากกันในช่วงนี้ช่วงที่ดีนะคะที่เราอยู่ด้วยกันกับจุลินทรีย์ที่ช่วยกำจัดกลิ่นค่ะตัวช่วยกำจัดกลิ่นมูลสัตว์ทุกชนิดทั้งขี้หมาขี้หมูขี้ไก่ขี้แมวขี้วัวขี้ควายขี้ยางผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติไม่มีสารเคมีนะคะปลอดภัยต่อคนและสัตว์ค่ะใช้งานง่ายผสมน้ำ1:100แล้วก็ฉีดพ่นเนื้อหรือว่าจะราดล้างได้ทันทีนะคะใช้ได้ทั้งคอกสัตว์ฟาร์มห้องน้ำท่อน้ำหรือจะเป็นบ่อเกลือนะคะช่วยย่อยสลายกลิ่นเหม็นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะมีให้เลือกกันนะคะแบบ1ลิตร190 5ลิตร790 30ลิตร 3,000 บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางสอบถามเพิ่มเติมที่098 822 422ได้เลยค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจัดกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่สามบีบีช็อปโทร1530หรือ AAS ช็อปโทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Covet My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมด Zero Gravity ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Covet My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971928

ข่าวดีค่ะวันนี้ใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศมาพักสไตล์ญี่ปุ่นนะคะต้องมาที่นี่เลยโรงแรมโฮชิหาดใหญ่ห้องพักนะคะก็ใช้เสื่อทาทามิฟูกนุ่มใส่ยูกะตะชิวๆนะคะแถมยังมีออนเซ็นแบบส่วนตัวให้คุณได้แชร์กันแบบสบายอารมณ์ไปเลยค่ะและยังมีมินิบาร์ฟรีนะคะด้านล่างยังมีคาเฟ่น่ารักอย่างโฮชิคาเฟ่มัทฉะที่นี่เข้มข้นมากๆกาแฟก็ดีสุดๆเบเกอรี่ก็อร่อยมากๆค่ะอยู่ซอยประชารมใกล้กับแหล่งช้อปปิ้งด้วยไปไหนมาไหนสะดวกสบายมากๆเจอกันที่โรงแรมโฮชิหาดใหญ่นะคะ

เอาละค่ะคุณผู้ฟังมาถึงช่วงท้ายได้ได้ขอส่งท้ายกันแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณทุกการติดตามรับฟังใครอยากจะลงสื่อโฆษณาหรือว่าจะซื้อสินค้าโคเวบอกได้ได้นะคะ0971922955ชั่วโมงหน้าไปอยู่กันต่อกับดีเจวุฒิส่วนเราจะกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ปกคลุมแผ่นดินนี้บ้านหอมลองใช้กันหรือ
5: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรวงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก่น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
1: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มละมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเนื้อหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
2: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
3: ่
2: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
3: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
2: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
3: ่ง่ายง่ายเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขาสามชัยเส้นสามชัยก็ถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
2: เราไว้ใจ
3: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ
2: ่ที่1เรื่องแบตเตอรี
3: ่อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999ซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแกงแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพ.ร.บ.ครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซีFacebook วรันธรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วร

อัญชวาเลตตี้เจวุดขอรายงานตัวนะครับบ่าย3ถึง6โมงเย็นโดยประมาณทาง 99.05 หาดใหญ่นาทีนายเรดิโอครับและก็พื้นที่ใกล้เคียงรวมไปถึง 92.2 งานจารุลักษณะเรดิโอพร้อมด้วยบานไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงฝนฟ้าโกรธใครมาทำไมตกหนักเหลือเกินในพื้นที่ของตัวเมืองเลยนะครับในหาดใหญ่เลยในหาดใหญ่ฝนตกหนักโอ้โหตกแบบสัก 80% ได้ความหนาของเม็ดฝนนะครับก็ไม่ต้องวิตกกังวลอะไรมากมายนะครับดูฝนบ้านเรามันลืมจะถึงหัวมาแล้วนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากจ้ะแลสถานการณ์ทงอย่างเดียวแลทงอย่างเดียวตอกแบบนี้ไม่เป็นไรนุบางคนบอกว่าจะหารถจอดทันทีไหนอ่ะเอารถไปจอดตรงไหนก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงให้มันตอกสัก2วันนี้น่าจะรู้เรื่องนะครับ 2-3 วันนี้ค่อยว่ากันนะครับแต่มันตอกแบบนี้ก็ถ้ามีบางบนท้องถนนน้ำระบายไม่ทันทั้งวันเองนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ที่น้ำมันไหลไม่ทันแต่ถ้าคิดจะหารถจอดนี่เดียวก่อนเพราะมันตกแบบนี้มันตกหน้าฝนบ้านเรานะครับก็บอกเลยว่าฝน8แดด4ผักตายนะครับฝน8แดด4นี่ก็ลืมเลยแหละนะครับเดี๋ยวลืมจากข้าวสู่หน้าฝนเลยเพราะว่าแต่เดี๋ยวก็มันเดือน10ใช่มั้ยครับเดือน10เดือนยีเดือนอายไม่เป็นไรนะครับเดือน10เดือน11ออกซาจักพลาพอจักพลาปั๊บเนี่ยก็หน้าฝนเต็มตัวนะครับไปถึงลอยกระทงนี่ลอยกระทงออกซาก็เริ่มฝนมาเป็นทีแล้วมาเป็นทีแล้วนะครับมาเริ่มเยอะแล้วก็นู่นจะไปถึงลอยกระทงหลังลอยกระทงหนูแหละนะครับฝนเนี่ยจะซาลงบางนะครับก็ประมาณนี้ก็ไม่แน่ครับไม่แน่ว่ามันต้องขึ้นอยู่ปัจจัยหลายๆอย่างว่าความกดอากาศต่ําหรือจะมีฝนลมมรสุมมันจะคาวมาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าไปดูบ้านเราเนี่ยตอนนี้ก็ลืมหน้าฝนแล้วนะครับถือว่าในช่วงจะออกซานะครับเดือน10เดือน10เดือน11เดือน12ก็หน้าฝนตรงนี้นะครับไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องวิตกกังวลนะครับมันก็ตกนะนะครับดีถือว่าไม่มีลมมีแต่ฝนอย่างเดียวอ่ะลงเฟซบางมุดรายงานตัวนะครับทาง Facebook อุดแกประกอบบ้านไม้นะครับวันนี้เสียงไม่กองเลยผมการันตีเพราะว่าผมหันตำเล่ไหมหันตำเล่ไหมตำเล่ไหมผมหันไปได้ไงหันไปด้านนูตรงไหนเสียงกองตรงไหนทีมันหลับเสียงดีตรงนี้เสียงดีจังตรงนี้เสียงดีหันตะกี้แล้วตรงนี้เสียงดีนะครับตรงไหนที่มันหลับเสียงดีก็เอาเราก็หันปากไปลงเฟซบางมุดรายงานตัวจ้ามาแล้วขอเพลงได้จ้ะทาง Facebook อุดแกประกอบและก็เบอร์โทร094 528 5636เห็นไหมซิงไม่กองเลย

ซิงเกิลแม่ล่าสุดนะครับวงซ้ายน้องฟิวน้องชายเลยขับรถที่จะไปสงขลาทรายเก่านะครับซึ่งน้ำไหลมาจากเขาตรงนั้นก็น่าจะเป็นโรงเรียนน้ำน้อยชุมชนบ้านน้ำน้อยเลยไฟแดงนิดเดียวนะครับเป็นน้ำที่ไหลมาจากเขาเป็นสีแดงสีชาเป็นสีชานะครับเล่นหนึ่งเล่นที่จะเข้าสงขลาเรามาจากกระจายนะครับก็ขับรถด้วยความระมัดระวังครับรถเหล็กนี้ผ่านได้ปกติแต่มอเตอร์ไซค์อาจจะดูสักทีนะครับเพราะว่าน้ำมันแรงมันไหลมาทิ้งทีโรงเรียนน้ำหน่อยตรงนั้นมันเป็นเขาพอดีเลยทิ้งน้ำมันไหลมาพอมันไหลปั๊บมันมาหยุดที่แท่งปูนบอลเออร์เนี่ยที่อยู่ตรงกลางอ่ะตรงนั้นเป็นแท่งปูนเนี่ยทิ้งก็เลยน้ำมันก็ไม่ได้หล่นไปอีกเลนนึงแต่มันจะไหลมาจะไหลมาตรงนี้แหละจะไหลมาลงคลองทางรถไฟเก่าอ่ะนาวัดพระพุทธตรงนั้นแหละพอตรงนั้นมันต่ำมันลงคลองพอดีน้ำน่าจะไหลมาจากหลังโรงเรียนบอกหลังโรงเรียนเป็นเขาไงซึ่งน้ำก็เป็นสีแดงตอนนี้เลนนั้นน่ะนะครับรถขับด้วยความระมัดระวังนะเพราะว่าฝนตกหนักนะครับเอาขอบคุณน้องฟิวนะครับคนสงทั่วไทยขับตู้ทึบอยู่นี่น้องชายเลยน้องชายนะครับเห็นน้องชายก็ทานรายงานสถานการณ์มาได้นะครับพื้นที่ตรงไหนฝนตกหนักนะครับพื้นที่ตรงไหนที่น้ำท่วมแบบท่วมถนนท่วมน้ำป่าน้ำเขาอยู่ในพื้นที่ลุ่มทานโทรข้ามาก็ได้นะครับเบอร์โทรของผม074มาอย่าสินะครับ094074ปิดไปเลย094-528-5636นะครับรายงานได้เลยเรายินดีจะเป็นซึกหลังให้ตรงนี้กัน 19.0 นาทใหญ่กัน 12.2 งานแล้วก็บานไว้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับหรือทานจะอินบ็อกก็ได้ครับไม่สะดวกโทรก็ไม่เป็นไรอินบ็อกทาง Facebook อุดแกประกอบนะครับโอเคล่วงนวดบอกว่าน้ำระบายไม่ทันตรงนั้นน่ะน้ำมันลงมาจากเขาครับมันบางทีแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันตกหนักตกเบาตกแรงนะครับเหมือนก่อนหน้านี้ปีที่แล้วเห็นไหมอ่ะน้ำเขาคงตกหนักนะครับทำไมถึงน้ำมาจากถนนนวลแก้วมาเยอะพอน้ำมาจากเขาคงถึงฝนเมื่อที่ท่วมปีที่แล้วมาตกหนักที่น้ำมอมนะครับตกหนักที่เขาคงตกหนักสูดหลบดอกในเมืองนี้ไม่เท่าไรทิ้งน้ำมันไหลมาเห็นไหมมันไหลมาทางน้ำหม่อมมังมาข้าวแกมลิงลังหมอปักทุ่งลังไมโครนะครับอีกทางนึงข้ามาทางนวลแก้วไหลมาจากเขาโขงรอบที่แล้วมานักตรงนี้นักที่บนเขาต่างนั้นเลยนะครับบนเขาโขงแล้วก็ที่น้ำหม่อมแล้วก็สูดรอบนอกที่สะเดาประดังเนี่ยไอ้รอบนั้นก็ลดลังแล้วรถล้างแล้วรถที่ว่าน้ำนี่ตำตาจะแห้งในเมืองเมื่อปีที่แล้วน้ำตำตาจะแห้งจำได้ไหมว่าในเมืองอะตำตาจะลดแล้วแต่น้ำมารอบนอกถึงรอบนอกตามมาสมทบถึงวันนั้นกับฝนตกหนักบวกกับโซนของโขงก็ตกหนักมากโซนของตกหนักนะเธอนะปีที่แล้วที่ทำไมน้ำมันมาเยอะก็ปีนี้ไม่มีนะครับภาวนาผมพูดได้ก่อนนะปีนี้ไม่มีนะครับแต่เราก็ต้องอย่าไว้ใจครับหาดใหญ่ของเราอย่าไว้ใจมันเกิดขึ้นมาปีสองปีติดกันแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่เอาผมขอเอ่ยชื่อนะครับตั้งแต่ของฐานสาครที่จะเลือกปีสุดท้ายนะครับที่จะหมดเวลาฐานสาครท่วมนะครับแต่ชั้นในไม่ท่วมชั้นนอกเทซาบางแฟบหลบนอกอ่ะวันนั้นนะครับถึงอาจารย์ก็ล่าอำนาจไปไม่อยากล่าอำนาจทานก็หมดเวลาไป4ปีหลังจากนั้นนะครับฐานนายกแป้นก็เข้ามานะครับปีแรกก็แจ็คพอตทันทีนะครับฐานก็เข้ามาได้ไม่กี่เดือนนะครับก็มาเจอสถานการณ์ฝนฟ้าแบบนี้แหละตกหนักบวกกับหลบนอกก็ตกหลบในก็ตกนะครับก็ฐานก็เข้ามาปีแรกถามที่เห็นได้มาสองปีแล้วมันท่วมไม่ไหมแต่มันแตกต่างกันว่ารอบแรกเนี่ยชั้นในไม่ท่วมนะครับรอบที่สองปริมาณหมากว่าถูกๆครั้งที่ผ่านมานะครับก็กราฟิกแสดงให้รู้ว่ามวลน้ำมันมากขึ้นทุกๆปีนะครับจริงๆทุกๆปีนะ
มื่อปีที่แล้วนี่น้ำท่วมนักนะครับรถยนต์รถทางรถยนต์ทางบ้านทางสิ่งของบางคนก็ซ่อมกันเสียหนูเสียนี้เสียกันไม่หยุดบางคนก็คืนทุนยังขาดทุนเลยคืนทุนแล้วยังขาดทุนแสน2แสนก็มีบางคนก็ขาดทุน 3-4 แสนบางคนก็ได้เบี้ยคืนทุนมานิดหน่อยบางคนเอ้าตัดกันไปไม่ต้องพ้อแล้วคืนทุนกันเลยประกันเขาเคลียร์กันเองแบบนี้แน่นรถน้ำท่วมมันยังมีเยอะแยะเลยเหมือนของปีที่แล้วยังไม่หมดนะครับบางบ้านก็ยังไม่ล้างเลยที่บ้านชาวอ่ะบ้านชาวก็ปล่อยผนังบางบ้านก็ล้างบางบ้านก็พังกันไปนะครับยังเปิดให้คนชาวยังไม่มีเลยนะครับมันส่งผลกระทบความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจนะครับแต่ถ้าท่วมปีนี้ลาวเนี่ยผมคิดว่าปีหน้าเศรษฐกิจเราค่อนข้างจะลำบากแน่นอนถ้ามันท่วมลาวนะเพราะว่าคนมันคิดว่ามันโดนอ่ะโดนจนว่าแบบเอ้าเบี้ยนอกระบบในระบบก็กู้มาแม็ดแล้วธนาคารก็กู้มาแล้วนอกระบบก็กู้มาแล้วยอดหนี้เก่าๆก็ยังมีมาสะสมกันถึงไปไม่รอดลองดูสักตังเอาลงทุนไปแล้วมันไปกับหนามมดลงทุนรอบนี้สักรอบลาวแต่ถ้าท่วมลาวก็ไม่รู้ว่าเบี้ยไหนมาทำลานมาลงทุนเลยแหละนะครับภาวนาอย่ามันเกิดขึ้นบ้านเรานะครับไอ้มันเศรษฐกิจได้ดีบ้างในกับช่วงนี้มันก็เหียบอยู่แล้วบ้านเรามันเหียบมากอ่ะยายเถอะอ่ะยายมันเหียบนะครับเหียบจริงๆ

0: เรื่องรถไว้ใจเราบัลแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับไทยตรงเพลงที่มีชื่อว่าบันทึกไว้ในความทรงจำแหลกราชเมตรออกไหมล่าสุดนี่ท่ามใจเดี๋ยวได้ฟังชั่วโมงนะชั่วโมงนี้ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะแป๊บหนึ่งจ้ะซีซ่าหลอดบ้านยานยนต์นะครับแมรี่มุยางเมืองตรังบ้านมอเบตเตอรี่ UNB กลาดนะครับชั่วโมงแรกเดี๋ยวชั่วโมงที่สองมาสักได้สักสองเพลงไหมสองเพลงได้ไหม

รายชื่อที่ข้ามาแล้วตัวนะครับลานจอนทองมาลาแถวหมอนะครับนี่ก็เป็นเบอร์สาขาไหมแถวคลองลอกครับตรงไปเลยๆริมคลองเลยนะครับให้การสนับสนุนหาดใหญ่ฟูมูลปาร์ตี้ซี่ชองนะครับขอบพระคุณนะครับลานจอนทองมาลาตักขีดละ25 บาทนะครับนี่ไม่ได้ไปกินหน้าเลยนี่โอ้ผมชอบมากนะครับตักอันนี้ตักได้ตักเอาไว้ไปชังเอานะครับพี่พันธ์แถวน้ำบินฝนตกไหมพี่พันธ์ตกหนักไหมครับพี่พันธ์อยู่โซนูแลจากใจในหัวนะครับหลดคุดแก้วเจริญพงพี่พงนะครับลานข้าวต้มคุกเมฆเขตแปดเขตแปดตกหนักไหมพี่เมคุณเชิดซักคุณลาเชนลวงนวดฟังอยู่สตูลฟังออนไลน์บอกอาชัดปิจักกระพงการบอกบอกอ่ะวันเนี้ยผมบอกว่าไม่ค่อยอยากไปวัดนะครับต้องไปแล้วเดือนสิบไปทำบุญส่งพ่อแม่ตายายนะครับนี่วันที่18 ตุลาพ่อข้าตาหวานขายขนมสร้างได้นะขนมลาขนมเจ้ามาจากกอใหญ่เลยกินร้อยเลยน้ำตาลตานูตานู

Làn Miu, Làn Miu nè, Miu Shop, ป้านุ๊กแล้วก็ขอเพลงคนไข้แรงด้วยนะครับได้เลยพี่จักน้องไหนคุยมันพื้นมั้งไม่พื้นนะคนไข้แรงเหรอเอามิ่นตราก่อนไหมพึ่งทำเซตคัฟเวอร์เพลงของพี่เซกมินตราอินทิราเอาไหมไม่นี่แรงแรงจ๋าไม่ได้แรงเร็วไม่ได้แม่งเร็วแต่เดียวครับถ้าแรงเร็วปั๊บคำพูดมันติดไม่แน่ไม่นี่มันหลักไหลไม่ได้เธอไม่เอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อว่าอีก2ชั่วโมงเลยวันนี้วันเสาร์ฟังกันแบบสบายๆนะครับ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ปกคลุมแผ่นดินนี้บ้านหอม
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอปพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทแอปพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: หยุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ ANIMAC EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆอิ่มมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตปลอมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก ANIMAC EFB แท้จากอิตาลี ANIMAC แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999คิดจะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัตช์หัวฉีดรีแมฟกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาไปกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไรแต่งอะไรซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูธดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กอย่างโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไรแต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาร์ม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่ง
1: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ
3: หากคุณกำลังเหนื่อยเหนื่อยกับเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเหนื่อยกับความคาดหวังเหนื่อยกับสิ่งที่พยายามควบคุมหรือเหนื่อยกับความคิดที่วนเวียนอยู่ในใจลองหยุดทุกอย่างลงสักครู่แล้วฟังเสียงลมหายใจของตัวเองอย่างช้าๆอย่างอ่อนโยนชีวิตของเราก็เหมือนนักเดินทางคนหนึ่งที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางอันยาวไกลและระหว่างทางเรามักเก็บสิ่งต่างๆใส่ลงในกระเป๋าของหัวใจทั้งคำชมคำตำหนิความสำเร็จความผิดหวังความรักและความเสียใจวันเวลาผ่านไปกระเป๋าใบนั้นก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งเรา ราลืมไปแล้วว่าความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไรวางลงเถอะถ้ามันหนักเกินไปปล่อยไปเถอะถ้ามันผ่านไปแล้วลองมองดูใบไม้สักใบที่กำลังร่วงหล่นจากกิ่งมันไม่ได้ร้องขอให้ฤดูกาลหยุดเดินไม่ได้ต่อรองกับเวลาและไม่ได้หวาดกลัวการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงเวลามันเพียงปล่อยตัวเองลงสู่พื้นดินอย่างสงบ

0: ้อยคืนนี้คุณได้ปั้น
1: หลายคนท้อหลายคนเหนื่อยล้าหลายคนหมดหวังสิ้นหวังกับชีวิตแต่ลูกมึงยังเด็กเมียมึงต้องเลี้ยงลูกพ่อแม่มึงก็แก่กันหมดแล้วเหลือแต่มึงคือความหวังของพวกเขาสู้สิว่าเพื่อน

พายาวาไรตี้ชั่วโมงที่2นะครับสองมานำเพลงต่อเนื่องที่ท่านแนะนำมาคนค่ายแรงและก็ก่อนหน้านี้ช่างลิ้นและชอบฟังลงคลึงคุ้นลั่งนะครับชื่อเพลงการเดินทางอะไรกันจริงๆชื่อมันยาวนะครับคุณวันนาอยู่ที่พระสมุทรเจดีย์วันนี้สั่งน้ำมอมชิดตัวไปซ่องขวดเดี๋ยวหกโมงผมจัดส่งให้นะครับเขาเพลงหัวใจไร้เหี้ยสักเพลงนะครับซึ่งเขาบอกว่าชื่นชอบเพลงตายมากได้เลยเพลงตายสักเพลงอ่ะคุณวันนาเอาเพลงกันไหมร่อนดอกนะเดือนสิบเดือนสิบชิงเพลงนี้ก็ต้องสัญญาร่อนดอกไงเมื่อมองฟ้าเมื่อมองท้องทะเลอำนาจคุณวันนานะได้เลยคุณวันนารู้จักหรือเปล่าชิงเพลงรู้จักไหมเขาเป็นคนอีสานชอบฟังเพลงตายมากนะครับถึงหน้ามองผมหนูดังไปถึงนู้ปลาสมุทรเจดีนู้กินแล้วดันนี่จัดส่งแต่เดือนนี้ส่งขวด300ไอ้ส่งฟรีเลยลูกค้าไหมนะครับจริงๆมันมีการส่งแต่ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรถือว่าเล็กๆน้อยๆนะครับกำไรก็ไม่ต้องเอาเยอะให้แน่นปริมาณเลยก่อนนะครับแน่นปริมาณเลยก่อนกำไรก็ไม่ต้องเอามากให้คุณวันนาไปชีดกันชีดตัว1ขวดในหลอด1ขวดนะครับเอาขอบคุณครับที่ท่านแนะนำพ่อนามเพลงถ้าไม่อยากคอมเมนต์หรืออยากจะโทรก็074ไม่ใช่สิ074 094 528 5636 094 528 5636ไม่กล้องเลยนะแต่เดี๋ยวถ้าใครบอกว่าไม่กล้องนี่ผมตีเลยก็เลยนะผมแฉงไอ้ขี้รัวก็เลยนะ ไม่แต่ถ้าผมหนังหันทำเลเนี่ยมันกล้องไงถ้าแบบนี้ได้ไงวันนี้ไม่มันเสียงดีจังเลยสินะครับผมทำไมปรับเสียงนิดหน่อยแม่กองแล้วนะครับเมื่อวานนี้กองนะครับวันนี้แม่กองห่วยหลายแล้วชอบเพลงเพื่อชีวิตเก่าๆใช่ไหมจ้าวันนี้วันเสาร์มันเป็นเพื่อชีวิตเก่าๆไว้แต่ผมลงไม่ซะเยอะวันนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดเพลงเก่าๆให้นะ

ชื่อเพลงว่าน้ำข้อนอกไปน้ำใสข้ามานะครับผมตั้งไว้2เพลงนะอีสานกล่อมลูกกับเลซับสงขลาไม่รู้จะเบิดเพลงไหนให้มันต่อกันดีนะครับอีกอย่างนึงก็อยากเบิดอ่ะเทียรี่เพลงนี้ไม่ได้เบิดได้แล้วนะครับขอบคุณบวยการสนับสนุนก่อนครับชังก้อยแลนตัวโอเคอามซ่าชอบอะไรซิ่งนี่น้องอามกำลังเดินทางกลับมาจากกรุงเทพนะครับไปแจกของมาหลอดบานาดย้ายพี่บุญคาเซ็นเตอร์แบตเตอรี่เอนิแม็กนะครับรวมไปถึง UNB กะลาดคนอีสานนี่ก็รวยเพลงนี้อีสานกล่อมลูกหลายปีแล้วครับชุดนี้ของเทียรี่ที่ออกมาเป็นชุดแยกชุดอัลบั้มเดียวนะครับจำได้ว่าตอนนั้นผมอยู่คืนนี้แหละการสิบการอยู่ศูนย์แต่คนละจักของกันผมได้สัมผัสพีเทลี่วันนั้นชุดนี้เลยชุดอีสานกลมลูกนะครับโอ้ไล่เพลงรอไปไล่ปีอะกี่ปีได้สิบเลือบปี

0: เรื่องรถไว้ใจเราบัลแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเรา
1: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มและมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเนื้อหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
2: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดน่ะมีรูแบตเสียหรือเปล่าพี
3: ่
2: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
0: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
2: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
0: ่ง่ายง่ายเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาศรีภูวนาถก่อนถึงโรงแรมบุรีศรีภู3สาขา3ชัยเส้น3ชัยก่อนถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
2: เราไว้ใจ
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ
2: ่ที่1เรื่องแบตเตอรี
0: ่ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแกงแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซีFacebook วรันทร์โต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031

0: พื่อนำเล่นกับเขานะครับนาวังมงคลอุทกไปดู AI ดีกว่าวันนี้หาดใหญ่ฝนตกไหมกลางคืนหาดใหญ่มีโอกาสฝนตกอยู่ไหมกลางคืน AI
1: ขอเช็คอัพ
0: เช็คเลย
1: ดูจากพยากรณ์วันนี้คืนนี้หาดใหญ่ยังมีโอกาสฝนตกได้อีกครับตอนนี้เวลา45นาทีสภาพอากาศมีเมฆมากเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิเรา28องศายังไงช่วงค่ำเผื่อฝนไว้หน่อยก็ดีครับ
0: อ๋อและพื้นที่ไหนน้ำท่วมขังบ้างของจังหวัดสงขลามีไหมวันนี้ที่ตกหนักเมื่อสักครู่อ่ะที่ตกหนักแล้วก็เดี๋ยวใจอ่ะ
1: วันนี้มีรายงานน้ำท่วมขังชัดเจนในอำเภอสะเดาน้ำลัดตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้ยังมีน้ำท่วมอยู่และมีการนำเครื่องสูบน้ำเข้าไปเร่งระบายน้ำที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถบริเวณนาทวีก็มีความเสี่ยงระดับน้ำตะลิ่งภายใน24ชั่วโมงและคลองเทพามีน้ำเพิ่มเร็วส่วนหาดใหญ่ตอนนี้ยังไม่พบรายงานน้ำท่วมขังในวงกว้างครับ
0: แล้วลมทะเลจากอ่าวเบงกอลนี่มาอ่าวไทยบ้างไหมมีไหมลมทะเลพายุอะไรจะเข้าไหมไม่มีนะมีไหม
1: เดี๋ยวขอเช็คให้ก่อนนะครับ
0: เช็คก่อน
1: มีครับแต่จากข้อมูลล่าสุดยังไม่เห็นสัญญาณว่ามีพายุลูกใหญ่กำลังจะเข้า
0: ไม่มีแต่คืนนี้ในจังหวัดสงขลานี่ฝนมีโอกาสตกไหมคืนนี้เอาภาพรวมเลยภาพรวมของจังหวัดเลย
1: คืนนี้โดยภาพรวมในจังหวัดสงขลายังมีโอกาสฝนตกอยู่ครับเพราะพยากรณ์วันนี้ยังระบุว่ามีฝนตอนนี้เวลา4:15นาทีสภาพอากาศมีเมฆเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิราว28องศาช่วงค่ำถึงกลางคืนยังควรเผื่อไว้หน่อยนะครับ
0: อ๋อก็ยังมีโอกาสฝนตกกลางคืนนะตกนี้กะดูไหมว่าตกเม็ดหนาหรือเม็ดบางหรือตกแบบระดับไหนได้ถ้าจะตกคืนนี้
1: เช็คเลย
0: ข
1: ้อมูลที่มีเป็นพยากรณ์ภาพรวมของสงขลายังไม่ละเอียดพอจะบอกความหนาบางของฝนได้ตอนนี้ครับแต่ภาพรวมคือมีโอกาสฝนตกและบางช่วงอาจมีฝนตกหนักได้ครับ
0: โอเคขอบคุณมากเลยจ้าย
1: ินดีครับ
0: โอ้ฉลาดจริงเออฉลาดมากเครื่องวันๆอ่ะอยู่วันเนี้ยผมอยู่วันเนี้ยเช็คข้อมูลเช็คราคาโตกบางราคาน้ำมันบางเช็คพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาเช็คเรดาร์สถิงผามาอยู่วันเนี้ยอัปเดตเอาเป็นว่าวันเนี้ยยังมีโอกาสฝนตกในช่วงของกลางคืนนะครับในภาพรวมกันเลยกันของสงขลาบ้านเรานะครับแต่ผมมาถามไปเลยว่าไอ้ตอกเม็ดน้าหรือตอกนักปริมาณกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาก็บอกไม่ได้ในภาพรวมโอกาสที่ฝนจะตกค่ำคืนเนี่ยก็มีอยู่ในพื้นที่ของหาดใหญ่ไม่ใช่ว่าแห้งยาวไปถึงตัวเช้านะหลังจากที่ตอกมาแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับจะเป็นในส่วนของสะเดาหาดใหญ่น้ำน้อยสงขลาอมตอกนักเมื่อเล็กเดียวช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับนี่ก็ซาลงเลยนะครับบางจุดก็ตอกซอกแซกซอกแซกบางพื้นที่ก็แห้งไปแล้วนะครับแต่ถ้ามีสถานการณ์นะครับถ้ามีสถานการณ์ฝนตกหนักหรือจะมีเหตุการณ์อะไรประมาณนี้นะครับแต่คงจะไม่มีแล้วหรอกมันหนาฝนเนี่ยเมื่อนี้ผมบอกนะครับก็จะรีบเข้ารายการทันทีเลยทันก็ติดไว้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าตรงไหนฝนตกหนักตรงไหนไม่ตกตรงไหนต้องเฝ้าระวังตรงไหนพื้นที่ลุ่มต่ำตรงไหนที่แนวสันเขาเอาให้ทันสังเกตให้ว่าถ้าน้ำมาจากเขาอะมันไม่เหมือนกับน้ำฝนตกน้ำฝนตกเวลาน้ำมันไหลเนี่ยมันจะเป็นน้ำแบบซีไซส์ใช่ไหมครับถ้าทานอยู่ริมเขาเนินเขาเป็นทีลุ่มไปทางน้ำไหลของทางน้ำเนี่ยมันไหลจากป่าเนี่ยจากเขาเนี่ยถ้าน้ำมันเริ่มแดงๆเนี่ยน้ำเป็นซีไซส์พอลังๆออกเป็นสีแดงเนี่ยออกสีแดงออกสีชายเย็นอะประมาณนี้แดงๆสีชายเย็นเนี่ยสีชายเย็นก็อะไรกันนะครับทานก็ต้องให้คิดว่าแสดงว่าเขาลูกเนี่ยป่าเนี่ยมันหลับน้ำมันอุ้มน้ำไว้ไม่ได้เลยมันก็เลยคายน้ำออกมานะครับถ้าก่อนหน้านี้ถ้าเป็นน้ำใสๆเลยน้ำฝนไหลจากที่สูงลงที่ต่ำปกติแต่ถ้าฝนแบบสีน้ำชาลงมากันเนี่ยแสดงว่าโอกาสที่จะปริ่มๆบนเขาก็คือไม่ปริ่มแล้วบนเขาอ่ะมันอ้วมเลยมันหลับน้ำไม่ได้เลย

ดีว่าซีมันเป็นซีอะไรอยู่ถ้าเป็นซีน้ำชาเนี่ยทางก็ต้องเฝ้าระวังแหละแสดงว่าเขาลูกที่ท่านอยู่แข่ๆริมเขาอ่ะมันก็เก็บน้ำไม่ได้แหละเหมือนวันนี้น้ำลงมาจากเขาโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อยอ่ะไฟแดงอ่ะเขามันลงมาจากเขาตรงนั้นแล้วก็มันจะไหลลงมาที่ต่ำไหมลงมาไหลลงไฟแดงไฟแดงตรงนั้นนะครับประจำไฟแดงน้ำน้อยตรงนั้นนะครับประจำแล้วก็เอาเป็นว่าไส้เก่าเนี่ยที่ข้าประจำอยู่นะหน้าปั๊มปตท.ควนหินตรงนั้นแหละบางลงบางด่านตรงนั้นอ่ะควนหินตรงนั้นแหละไส้เก่านะครับนาเคยะน้ำน้อยเคยะน้ำน้อยก็ช่วงที่ว่าลงจากโรงงานรักสิบเก้าไปเถอะมันเป็นลงแองกระถาลงไปที่มันขึ้นน่ะนาปอมตรงนั้นนาเคฮะน้ำหน่อยนะครับแล้วก็น้ำที่อีกจุดนึงน้ำที่จะไหลข้ามฝากมาจากคุ้มเหมือนที่ผมบอกอันนั้นนะจากไฟแดงน้ำหน่อยเนี่ยจากพอที่เป็นปากตรงนั้นน่ะเลยจากเป็นล่างหลอดไฟที่หลอกล่างเลยใช่ไหมครับไอ้ข้างในมันเป็นทรายคุ้มแล้วก็น้ำมันไหลมาจากเขาตรงนั้นมันจะเป็นเขตของถุงใหญ่น้ำมันจะไหลคามทางนู้นมาเลยแหละคามทางนู้นมาหลานดิคามทางนู้นมาหลานผีบิ๊กซอสสกุลชัยดิมาลงไฟแดงแล้วก็ลงคลองนะครับไอ้เลยไฟแดงที่ทานมาจากคาดใหญ่ถึงจะเลี้ยวซ้ายไฟแดงน้ำหน่อยตรงนั้นน่ะขับไปนิดเดียวมันจะเป็นสายคลองนะครับสายคลองนั้นมันเชื่อมต่อไปมาที่นามัสยิดกลางดิไอ้คลองนั้นน่ะมันเวียนหน้ามาเลยเวียนหน้าคลองนั้นน่ะเป็นคลองธรรมชาติเป็นคลองที่ผมเกิดมาแล้วผมเป็นเด็กน้ำหน่อยผมคนน้ำหน่อยผมเกิดมาแล้วคลองนั้นน่ะมันก็มีอยู่แล้วแต่คลองที่ก็ขุดจริงๆเนี่ยที่เมื่อก่อนนายหลวงรอกาวทรงขุดไว้นะครับซึ่งเป็นคลองที่ขุดมาเรียกเป็นคลองหลอดเลือดขุดคลองกำนันเลือดคลองอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับฐานรอกาวก็ขุดไว้เพื่อระบายน้ำไอ้เก็บน้ำมาจากนี่แหละน้ำที่ไหลมาจากคลองดิเหมือนที่ผมบอกนี่แหละแล้วก็เลยเป็นคลองเลือกขุดขึ้นมานะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเมื่อก่อนน้ำหน่อยน้ำมัสยิดตรงนั้นนี่โอ้โหดูน้ำนี่เถอะดูน้ำนี่น้ำทั้งหมดเลยน้ำเพศตรงนั้นน้ำลงไปเลยไปถึงวัวควายกู้เต่าดูลงเล่โบดูเนี่ยแบบเนี้ยแต่ตอนเนี้ยมันก็ไม่มีแหละมันก็ไม่มีแหละนะครับก็ถ้ามีเหตุการณ์อะไรผมก็จะมาบอกให้ฟังนะนะครับชั่วโมงนะเพลงดันไม่มีไรหรอกท่านไม่ต้องวิตกกังวลนี่ละคนนี่กลัวพอฝนตกถึงกลัวไม่มีไรสบายสบายนอนรับไปสบายวันเสาร์วันนี้ประชาวันอาทิตย์ก็นอนยาวนึกวันลาว

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ลองใช้กันหรือ
5: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปลีกได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มได้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: แต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัตช์หัวฉีดรีแมฟกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก็ตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กอย่างโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาร์ม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไหล่ซิ่งจุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ Anymax EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆอิ่มมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก Anymax EFB แท้จากอิตาลี Anymax แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไหล่แท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
1: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้ว
3: หาดใหญ่วาไรตี้ชั่วโมงที่3เพลงแดนนะครับทาง 99.0 หัดใหญ่ 92.25 บันไม้ฟังเพลงออนไลน์นะครับซาดไปสมาชิกซาดไปเบียกเลยชั่วโมงนี้ขอบคุณหลอดบ้านหัดใหญ่พี่บุญคาซินเตอร์ด้วยนะครับปุ๋ยตรามือ5ดาวของพี่สมชายไม่รู้ว่าต่อไม่ต่อวันนี้ขอบคุณไปก่อนปุ๋ยตรามือ5ดาวปุ๋ยปลานินทองของโคจุยพ่ออ๋อการ12.25พี่น้องจะส่วนยางส่วนปามส่วนทุเรียนนะครับปุ๋ยปลานินทองพร้อมด้วย EM ดับกลิ่นตราหนามไซนะครับ EM ดับกลิ่นตราหนามไซจะเป็นโรงงานบอกเลอร์ฟาร์มหมูไก่ม้าแมววัวควายพร้อมกำจัดกลิ่นมิ้นได้นะครับ EM ดับกลิ่นตราหนามไซมาสื่อกันได้หลานจุ้ยสะเดากัดยางนาโรงเรียนกันใจตรงข้ามเลยนะครับพร้อมด้วยหลับสื่อขี้ยางขี้ยางก้อนขี้ยางแผ่นโรงแรมโมชิหาดใหญ่กลางใจเมืองนะครับหาที่พักก็โรงแรมโมชิหาดใหญ่ถนนซอยประชาร่มนะครับ จกลางเมืองโรงแรมโมชิสไตล์ญี่ปุ่นนะครับพร้อมด้วยที่พักแบบท่าแบบธรรมชาติก็ต้องมาที่นี่สะเดาบ้านผักเลื่อนหมายหอมนะครับเลื่อนหมายหอมสะเดาอากาศดีมากอ่านจาไวไฟท่องโซเชียลท่านท่องโซเชียลได้เลยได้หมดได้หมดไส้น้ำน้ำตอกโอ้ยเยอะแยะเรียนที่นอนไปแบบที่10คน20คนหรือจะไปแบบผักคน2คน4ยาคนไปแบบครอบครัวนะครับบ้านผักเลื่อนหมายหอมสะเดาสะเดาฝนตกไหมครับสะเดาฝนตกไหมน้ำหอมดีเจวุฒิวันนี้เปิดออเดอร์ไปแล้วนะครับก็ตอนนี้รับออเดอร์อยู่ยอดเดี๋ยวจัดส่งให้6โมงเย็นนะครับ11โมงส่งมาเลยส่งยาวแล้วก็ตอนนี้6โมงเย็นตอนนี้มีของคุณวันนา1ยาวน้ำหอมดีเจวุฒิออมติดทนนานนะครับออกอารวาสแล้วตอนนี้ขายทุกพื้นที่นู่ดังไปถึงหนูนู่คุณวันนาสั่งมาเลยพระสมุทรเจดีย์ดูโอ้เลยตานูทานกันสั่งได้นะนะครับแควในหลอดกัวลาซิบประประกาศนะครับเป็นแบบขวดกาวอีเมลวิธีการใช้มุนความหมายออกเอาจุกข้างในทิ้งมุนความหมายกลับแล้วก็เอาไปแควไปซึมแควได้เลยห้องวันในห้องนอนวันในห้องน้ำเอาไปวันในห้องน้ำไปหนึ่งขวดหอมเธอวันในหลอดนะครับดับกลิ่นได้ดีแล้วปราบอากาศนะครับน้ำหอมดีเจวุฒิสิจ้าพร้อมด้วยชีตตัวนะครับของผู้หญิงผู้ชายชีตตัวขวดละ150บาทแบบหวานผู้หญิงผู้ชายสปอร์ตแบบบลูโอ้ยมีเยอะแยะมีหลายกลิ่นนะครับผู้ชายมีทั้ง 3-4 กลิ่นผู้หญิงก็มี 3-4 กลิ่นนะครับแค่นี้พอเดี๋ยวไล่กลิ่นผมงงไม่ถูกไม่ถูกจําไม่ได้เดี๋ยวเอาแค่นี้ก็พอแล้วช่องทางในการสั่งนะครับบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์ลายดีขึ้นมาสั่งผ่านลายหรือว่าก็ได้ดีโทรศัพท์ก็ได้นะครับ0945285636สายยอกันเลยชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแหละเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงลังเล่น EDM เดี๋ยววันนี้วันเกิดจ้ะวันเกิดของน้องซีวันเกิดน้องซีนะครับก็ให้น้องซีมีสุขภาพพลังไม่แข็งนะครับเบิร์ธเดย์เบิร์ธเดย์จ้าน้องซีเอาเพลงไหมเอาเพลงไหมซีเอาเพลงไหมเพลงเพลงมีนะเพลงมีเดบิโซปักเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางเงินทองไหลมาเทมาบ้าวันโตเอามาซาวซาวมีนะซาวมีนะ

วันเสาร์ผู้ให้การสนับสนุนจะพูดขอบคุณนะครับกับเปิดสปอร์ตไปในลงลึกนะครับเพราะว่าเราแรงมาทางสัปดาห์แล้วเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นวันหยุดของดีเจแต่ไม่เป็นไรวันเสาร์เนี่ยผมจัดซึ่งกับสปอร์ตเพิ่งมายิงตามปกติเพียงแต่ว่าไม่ได้พูดเสริมนะครับเพราะว่าวันเสาร์เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่หยุดจัดตึงจันตึงสุกนะครับวันเสาร์แต่ผมไม่มีงานอีเวนต์เลยผมไม่ติดธุระผมก็มานั่งนะครับแต่ส่วนใหญ่อีเวนต์ไม่ค่อยมีหรอกฝนตกจะมีเดือนนี้แหละวันที่31ตุลาตรงกับวันเสาร์เลยเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ออกไอ้ไม่ได้จัดรายการเพราะว่าอ่านโชว์เครื่องเสียงที่ประดังวันนี้ช่องเพิ่มเติมลานช่องทองมาลา4ช่องขอบคุณจ้ะ

สักหมกยังสักหมกยังวันนี้ไม่ทำถามทีไม่ทำถามที่อยู่นี่อาการเย็นๆก็เลยไม่ทำถามอาบใส่บากบากอาการเย็นๆเปลืองเปลืองกาดามวิ่งบ้านดามกับพ่อเลยนะเอไอนะเล่งเอไอแล้ววะนะเอไอทำอะไรเปล่งแต่งเซ็ตยัง

ไปดูเขาสักทีได้ไหมครับเพื่อตอนนี้เขาที่สงครามแบบระวังประเทศมันยืดเยื้อนี่ก็ท่านก็รู้อยู่แล้วว่าก่อนหน้านี้รัสเซียกับยูเครนแล้วก็คู่ไม่ล่าสุดนะครับสหรัฐกับอิหร่านคู่ล่าสุดนะนะครับที่เอ็นเอ็นโวเขาได้ผ่านว่าเป็นนี่ว่าวันนี้รัสเซียโจมตีสะพานเชื่อมพื้นที่ซ่องฟังกรุงเคียบของยูเครนนะครับก่อนหน้านี้ยูเครนนะครับชายโดรนถล่มรัสเซียเป็นพันๆตัวอยู่แล้วก็มีข่าวว่าจะผลิต AI หุ่นยนต์ออกมานะครับเป็นนักรบอะไรประมาณนี้วันนี้นะครับผ่านแล้วสหรัฐนะครับเขาบอกว่าเขาจะผลิตหุ่นยนต์ AI ด้วยเอากันและทั่วโลกนะครับก็อิหร่านก็ไม่กลัวสหรัฐก็ไม่กลัวนะครับคู่นี้ไม่มีใครกลัวกันรัสเซียกับยูเครนยืดเยื้อมาก็เป็นปีแล้วคู่นี้ก็ไม่กลัวกันแต่ที่กลัวเนี่ยกลัวจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3เท่านั้นกลัวเรากลัวแหละส่วนมาดูฟังของเราเออของเรากับคาเมนกับพนันพนันแล้วเดี๋ยวยุเยอยู่พนันแล้วคาเมนอ่ะตามแนวตะแคบชายเดนอ่ะเที่ยวแท่งๆเที่ยวเสียมๆเที่ยวพัดพนันพนันแล้วหลังจากดีไทยยังไม่ได้เปิดด่านนะก็เที่ยวแซ่ๆอยู่ก็เป็นนิสัยของคาเมนอยู่แหละเขาเป็นพนันอยู่แล้วนะครับ

0: เรื่องรถไว้ใจเราบาแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญคาร์เซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
0: DJ Wood
2: EDM. Ladies and gentlemen, this is another experience.

0: จะหมดเวลาแล้วซึ่งเดี๋ยวเจอกับท่านผู้ฟังวันจันทร์ต่อเช้าวันอาทิตย์หยุดหนึ่งวันนะครับออนไลน์บ้านไม่ก็หยุดฟังเพลงยาวๆพร้อมด้วยผู้ให้การสนับสนุนทางออนไลน์วันอาทิตย์ก็ยิ่งสองชั่วโมงสองชั่วโมงที่สองชั่วโมงที่นะครับวันอาทิตย์ไอ้เน้นในฟังเพลงเยอะๆเพราะว่าวันอาทิตย์ไม่ได้คล้ายสปอร์ตนะครับฟังเพลงยาวๆส่วนวิทยุ 99.0 ก็หยุดครับ 92.25 ก็หยุดวันอาทิตย์ถือหยุดมั้งอะเรื่องเดียวที่ไม่หยุดนั่นก็คือซักผ้าจ้ะซักผ้าไม่เคยหยุดซักตลอดซักผ้ามั่งทำดูทำนี่มั่งวันอาทิตย์วันอาทิตย์นี่ไม่ใช่ได้ใบกับเพื่อนเขาที่ไหนเถอะเหนื่อยฮะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเหรอนั่งลำพัดเหรอว่าทิศมันปักพ้นนะไปเที่ยวทะเลเที่ยวน้ำตกก็ไม่ได้นี่มันพ้นอีกตกไงเที่ยวไม่ได้อ่ะเที่ยวไม่ได้ก่อนช่วงนี้อยู่ที่บ้านหนังนอนดูซีรีส์เล่นเกมเล่นกงเล่นเกมว้าววงเอาวีติ๊กตอกไรอินดักเกมไรอ๋อจัดไปว่าทิศนะครับหาลานานที่กินมือเที่ยงมือค่ำกันด้วยลานานลานนุ่มหลานาน้อยค้าวังแลหลานเฟื่องฟ้าพิวิตยังอยู่นะพิวิตไม่ได้ไปหาอะไรวะล่ะริมคลองรอนึงหลานผู้หานตายสะพานบางฮักตรงนู้นแหละหลอดตายสะพานไปขึ้นหลบดีลาเมนนะครับหลานผู้หานก็กินร้อยครัวออล่าวันก่อนไปแถมกุ้งลูกกุ้งฉุบแป้งทอดนั้นอ้อยยาขอบคุณมากมากเลยครัวออล่าบางเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวครับไปครัวออล่าอะไรครับหยัดไปเต็มพุงกินก๋วยเตี๋ยวปลาจัดเลยก่อนตอนนี้ส่วนน้ำบินก็ไล่หลานนะเธอนะที่กินร้อยนะไล่ส่วนน้ำบินก็ไล่หลานหลานนุ่มก็ได้อยู่ประหยัดหอบนะครับไปแบบสี่ห้าคนสั่งจิ้มจุ่มหมานตามสั่งจุดซองเกาเกาฮาเกาเกาล้านหนาลานนุ่มนะครับ
1: เสียดายจัง
0: หอยค้าวังแหลอันพื้นบ้านก็จัดไปเลยพี่เจ๊งนะครับวันที่9ตุลาฝากให้ด้วยคอนเสิร์ตแซนากาโต๊ะราคา 3,000 บาทอันเครื่องดื่มพร้อมมาทานสิบเจ็ดนาฬิกากับ46นาทีนะครับขอบคุณจ้าที่ทานให้จะติดตามแบบฟังแต่วันอาทิตย์นะม้อมก็ไม่หยุดขายนะตั้งสงตั้งขายเหมือนเดิมน้ำมอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานขวดอาซิบทุกปราบอากาศแคว้นในหลอดจ้ะผู้ชายในฝันเธอรอรวยรอรวยรอไปก่อนบางคนมีแบบเขาเรียกว่ามีคอนเซปต์ไอ้เธออ้าวฉันเหรอพี่เจฉันชอบคนหล่อชอบคนรวยนี่หลายปีแล้วไม่เจอสักทีกล่าวไปตาอีเลือเออล่อรวย
1: แม่เสียดายจังฮะเสียดาย
0: แล้วคนรวยมีไหมคนรวยมีคนรวยแต่ไม่ล่อจริงใจเขามีอยู่แย่เออนั่นแหละทำยังไงชอบคนหล่อรวยเหล่าถ้าหล่อรวยก็รอไปก่อนแต่มันพบอะไรพบของเพื่อนก็ไปเลยจิปล้ำเมาถ้าผู้ชายเหรอโอ้ยสวยรวยสวยรวยหุ่นดีรอไปก่อนรอไปก่อนพวกที่ว่าเลือกเลือกนี่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ตามสเปคหรอกเลือกมากเลือกกันจนละนู้นสวยต้องรวยเก่งคุณดีอยากจังเครือคนสวยมีคนสวยมีอยู่แล้วเธอไอ้รวยมากรวยหน่อยกันแล้วแต่เลยนะความขยันเก็บกันสวยแล้วก็รวยมากกันล่อไปตากระดันไม่รู้ตัวใดเนาะพ้นอีกตอกลาวไแต่คนสมัยก่อนนี่เวลาเขาเจอกัน เวลาเขาเจอเขาพบหลักหรือว่าเขาปิ้งกันเขาพบกันห้านวัดนะเธอนะห้านวัดห้านลำวงห้านตำบุญนั่นถอดทิ้นถอดปะป๋าเกี่ยวกับห้านวัดเพราะว่ากว่าจะได้มาออกจากบ้านสักที่มาดูนั่งชายดูนั่งตาลุงกับนั่งโมงอ่ะได้เจอกันเหมือนผมสมัยก่อนวัยเด็กถ้าสมมติผมเป็นเด็กสมัยก่อนนั่งชายผมโอ้ผมแฮปปี้ผมชอบมากได้ไปแอบชอบแอบหลักนึงไม่ใช่มาเล่นนั่งชายนะคือหลบไปเรียกว่าวันหน่อยเธอซึ่งมาซื้อของกินน่ะคนที่เราแอบชอบมาซื้อของกินน่ะนั่งชายถึงเจอเราแลเจอแล้วมาหลบไปตั้งแต่ติยานูอ่ะติยาติยอกนูแลติยานี่ผมเดินไปแล้วติยาผมเดินมองไปแลนั่งชายถึงแต่เดี๋ยวว่าคำนี้ลูกแต่เดี๋ยวแม่มันต้องพามาซื้อกับซื้อของกินน่ะลงนั่งถึงเจอมันเป็นความสุขสมัยวัยเด็กของเราอ่ะเธอตั้งสมัยก่อนนี่ไอ้ไฟดวงไฟเกียงไฟดวงไฟช้าไม่มีผมฉายอะไรดูมาคือสมัยก่อนสมัยก่อนเวลาเราจะดูนั่งใช้เวลาเราไปกันในวัดถึงเวลานั่งแบบซองสามเหลืองเนี่ยไม่ค่อยชอบซองสามเหลืองไม่ค่อยแฮปปี้ใช่ไหมทำไมถึงไม่ค่อยชอบมันเหลือกดึกอ่ะคือสามเหลืองอ่ะมันเหลือกประมาณตีหนึ่งอ่ะประมาณตีสองประมาณตีหนึ่งมันเหลือกตรงเนี้ยแต่สีเหลืองนี่เหลือประมาณตีสองตีสามเถอะนั่งสมัยก่อนมันยาวอะแค่สองชั่วโมงอะเหลืองเนื้อเล่กันนวยรับไปพางล้นไปพางหยกขึ้นมาถึงเอาพระเอกอย่างจีบนางเอกอยู่เลยประมาณนี้ถึงถ้ากลุ่มสีเหลืองนี่มันไม่ลุงไอ้ลุงก็ไม่ลุงไอ้มันขาบขาบอย่างนั้นตีสามตีสี่ถึงมันเหมือนอยู่เลยตีสามตีสี่แต่ถ้าห้าเหลืองนี่การันตีห้าเหลืองการันตีใช้ตีกาวบวชนั่งสมัยก่อนใช้ตีกาวเถอะตีแปดก็ไม่ใช้กันห้าเหลืองใช้ดีกาวลุงบดีติยาติยอกลบถึงบานสบายไม่ต้องกลัวพีเวลาลบจากเดชดังนั้นแต่ถ้าแบบสามสี่เหลืองนี่ก็คือไม่อยากไปเลยผมไม่อยากไปเลยคือบ้านผมมันอยู่สุดท้ายบ้านผมมันอยู่ในเขาอะมันอยู่ในป่ามูซองที่เพื่อนก็อยู่บ้านเคพี่ก็มีไอ้ไข่มีไอ้เป็ดอะแก๊งเล่นั่งของเราอะคือแต่เล่นั่งเร็วโรงเรียนบางทีก็ไม่ไปเหมือนกันลับลืมลับหยอกคุณโอ้ตีกาวเลยโรงเรียนไปที่คือแล่นั้นอ่ะไม่สนใจลูกหรอกคือแล่แบบปลาโลดแตกไปเลยไม่ต้องกลัวหรอกว่าตัวชาวโรงเรียนเปิดไปเปิดแต่เพราะว่าการบ้านอ่ะไปหลอกเพื่อนไงไม่เกี่ยวแก๊งเมื่อเราอ่ะมีไอ้ไข่มีไอ้เป็ดมีผมสามคนบ้านไอ้ไข่กับไอ้เป็ดอ่ะก็คือถวัดไหนอ่ะนั่งใช้อ่ะจะซองบ้านเนี่ยพวกเนี้ยมันอยู่เควัดแต่บ้านผมอ่ะมันอยู่ไกลไปเลยแหละที่เวลาไปเล่นนั้นผมเดินไปเลยเวลานั่งใช้กลางคืนตะซี่เหลืองเนี่ยผมไปใบใครใบแปดช่วงเมื่อนี้ไปเลยนั่งไงซึ่งเราเดินไปที่วัดเลยไอ้ก้าลบมาเลยเธอมันลังตีสามตีสี่อ่ะผมจะเบื่อไอ้พวกนี้ก้าวไอ้แปดก้าวไปที่บ้านไอ้ใครก้าวลบไปที่บ้านเนี่ยมันถึงบ้านไม่แล้วเรือกับตีสองอ่ะนั่งเรือกับลงไปจากวัดได้อ่ะชิบแล้วเรือผมคนเดียวอยู่ใส่อ่ะผมวิ่งไงผมไม่อยู่ไงผมวิ่งไงเธอผมวิ่งไงอยู่ใส่อ่ะจริงๆแม่นี่จริงๆแล้วก็อาวุธของผมเนี่ยผมไม่ได้พายไฟเช็คผมไม่ได้พาไฟฉายอาวุธของผมที่ทำให้แสงมันจาที่ทรงคือเอาเบี้ยในมันสื่อหลกไฟอ่ะทำไมก่อนอ่ะท่านไฟอ่ะท่านไฟโคหนึ่งเจ็ดบาทโคหนึ่งห้าบาทเอาเบี้ยในอ่ะหลกใหญ่ๆอ่ะไฟฉายทำไมก่อนบอกใหญ่นักกูเด็บมือมันถูกได้กว่าย้ายทำไมก่อนวัวแตกไอ้ก้าวได้หลกมันนักอ่ะวัวมงวันนั้นวัวมงวันนั้นทิ้งผมจ่ายเนี่ยผมจ่ายพลอกเนี่ยผมจ่ายบล็อกทำวิธีสมัยก่อนล่มมากก็ไม่ดับล่มเปล่าก็เครือจ่ายบล็อกสีกหนึ่งถึงไอ้ครั้งนั้นอ่ะทำพื้นโลมาว่าให้บล็อกเนี่ยแสงไฟมันสะท้อนไปข้างหน้าก็เราก็เอาฝอยของบุหรี่เนี่ยซองยาสูบมันเป็นฝอยใสๆใช่ไหมล่ะเราไปแปะข้างในเลยเราไปแปะข้างในแปะในบล็อกอันเนี้ยพอไปแปะในบล็อกปั๊บถึงเราเอาเทียนเนี่ยเอาเทียนมาตั้งไว้กลางผกที่ปากมันนั้นถึงจะแสงมันก็แจ้งเลยเธอถึงถ้าเดินไม่ดับแต่ถ้าวิ่งกันดับถ้าเดินก็คือต่อยลมมาไม่ดับเพราะว่าปลอกมันคือวงกลมมาที่มันแจ้งไงครั้งไหนมันเป็นซองสะท้อนแสงโอ้แบบนี้เลยถึงไงเวลาข้าลบมันเวลาเราไปเล่นนั่งงานบวชนานบวงอะไรมันนะถึงผมชอบไปหลักหมายคิดเลยคือว่าแต่เดี๋ยวข้าลบมันแต่เดี๋ยวข้าลบต้องไปหาเทียนก่อนต้องไปหาเทียนเดี๋ยวไปหลักเทียนห้านก่อนบางทีก็ไปเอาหน้าปลามั่งไปล่าปลามั่งในประมาณเนี้ยเพื่อต้องมีเทียนต้องมีหมายคิด หมายคิดกับสมัยก่อนกันพญานาคกับดิบีดิบีสีแดงกันถ้าดิบีสีแดงนี่ติดดีแต่ถ้าพญานาคนี่ชู้ชู้มั่งแต่ว่าไม่ค่อยติดฮะแต่ถ้าดิบีนี่แน่นอนการันตีที่เดียวปึ๊ดตินนะครับโอ้นะครับจึงต้องไปหาเทียนต้องไปหาหมายคิดในย่านก่อนถ้ามีงานบวชนี่สบายเบี้ยไม่แถบไม่ต้องผ้าถ้าไปเรียนนั่งงานบวชนี่ข้าวก็ไปกินในวัดทิ้งไปมือซิบนิ้วไอ้เธอทิ้งซาดก็ไปหลักซาดวัดเอาซาดวัดเราเครือซาดวัดสมัยก่อนอ่ะห้านซาดวัดคือว่าซาดวัดเนี่ยเป็นอะไรที่ห้ายมากเครือวัดเมื่อก่อนเจ้าวัดพอตานี่บวชวัวบวชวัวเหลืองซาดเดี๋ยวซาดได้เดี๋ยวมันหลักมันหลักรถบ้านอ่ะมันเครือบ่นั่งเล่นในวัดใช่ไหมนั่งใช้แบบไม่นั่งใช้นั่งตาลุงอ่ะนั่งใช้นั่งตาลุงเล่นในวัดอ่ะคนมันต้องไปหาซาดในห้านเนี่ยทิ้งบ่อนั่งจบเนี่ยบางคนมันบางคนก็ตั้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยบางคนก็ผ้าล็อปอ่ะโอ้ทิ้งพอทานนี่เบื่อพอทานอ่ะเกลือซื้อกันแบบเบียร์ที่พี่น้องทำบุญบางที่ก็คิดแน่เลยคิดเจ้าว่านเนี่ยเจ้าว่านเนี่ยทุกช็อตว่าซัดเบิกของวัดเมื่อกี้พื้นเบิกมา30ใช่ไหมหายไป20เอาทุกช็อตกันเลยเครื่องเมื่อก่อนซัดเนี่ยพื้นละ70มันเถอะที่เขาทักกับก๊อกกันนะเมื่อก่อนพื้น50พื้นเหล็กพื้นใยกับพื้น70ประมาณนี้เนี่ยจ้าวันกลัวที่สุดไอ้เรื่องกินไอ้กินไม่ได้กลัวซาดให้อย่างเดียวนี่ซาดมังวักมังโทมังเหอไอ้แม่ไหนฮันจะไม่บานจะไม่ก่อนเลยหรอกผมเป็นแม่นี่จริงๆบานวิธีบานนะครับนี่ผมหลายฟังนิดนึงแต่ถ้าเหลืองฮกเหลืองอะลุงเพลงแล้วเว้ออาบดามล็อกมาถึงบ้านกับไปโรงเรียนหรอกไงไปฮกอะหน่วยอ้าวเด็กชายทรงวุฒทำไมเธอเมื่อคืนไปดูหนังฉายอยู่เหรอครับมานี่ก่อนทุกตีลาผมทุกตีผมอยู่เนี่ยชีวิตผมวัยเด็กผมอยู่เนี่ยหนังสือก็ไม่ได้พาลบวายในวายในโตเต็มหนังสือไปเปลือนก็พาลบเบรกล่างอีนเนี่ยผมไม่ผมไม่พาลบปลาผมไหนผมพาลบว่าผมจ่ายยำวัดหรอกผมไม่ได้พาลบไปการบ้านผมมาหลอกเพื่อนอะซึ่งสมุดกับเมื่อก่อนเป็นสมุดบริจาคเคยเห็นสมุดบริจาคสมัยก่อนไหมที่เป็นรูปนายหลวงรอเก้ายืนอยู่ที่มีเด็กนักเรียนกอมวายท่านไหมแต่เป็นสมุดก็เรียกเป็นสมุดที่ก็แจกให้เด็กยากจนผมยังจำได้เลยสมุดแรมนั้นเป็นสีน้ำตาลแล้วก็รูปรอเก้ายืนแล้วก็มีเด็กกอมเนี่ยกราบท่านสมมุติเขาแจกกันนะสมัยก่อนเนี่ยเขาแจกกันเด็กอยากจนเด็กอยากไหลแต่ถ้าเด็กที่ว่าไม่เอาสมุดนี้ก็เป็นหนังสือสมุดบอกแข็งเมื่อก่อนก็แรม12บาท

ทานังตาลุงมาขอเนี่ยผมชอบอาจารย์นครินทร์ชายทองนังกันนังกันทองล้อนังอาจารย์นาลุงนังพร้อมหน่อยผมชอบชอบมากผมชอบเล่นังตาลุงแต่เล็กคือว่าเล่นังตาลุงมาก่อนไม่เครียดได้เธอไม่ต้องหวัดดวงอยู่ว่าลุงไม่วายดึกไม่กลางดึกบ่นังตาลุงจะไม่ก่อนเลิกลุงเพลงไม่ต้องกลัวอาจารย์นครินทร์ชายทองเออเมื่อก่อนเนี่ยเลิกลุงลังๆก็ทานก็อย่างว่าเลยเลิกก่อนหน้านี้นะบอกคนนั่งกันก็เลิกลุงไม่ต้องกลัวถ้านั่งมองแลนเนี่ยสบายเลยนั่งมองไปรับนานลงนั่งเลยมั่วเราจริงเคยมีนะเคยมีแบบเอาจุดจากเรียนป้าไปป้าไปกันนั่นเอาจุดคือว่าถ้านั่งตาลุงเล่นวัดนอกอ่ะผมไม่ต้องเดือดรอบบานอยู่วัดนอกกับโรงเรียนชุบชุบมาน้ำหน่อยมาอยู่ติดกันจริงบอกนั่งเลิกปั๊บผมไปอาบน้ำในวัดนวยบอกว่าเช้าหรือผมก็เดินไปโรงเรียนที่กินข้าวก่อนแน่กินข้าวในวัดในอันก่อนแน่เออนุ๊กเอ๋ทำไมก่อนนั้นหวัดนอกกันบ้านผมมันหวัดนอกว่าชุมชนโรงเรียนมาน้ำน้อยกับหวัดนอกมาติดกันนะติดกันนะเออตานังตาลุงเล่นเนี่ยผมไม่ต้องเดินรถบานอยู่แล้วมันไกลอ่ะผมพาจุดนักเรียนมาเลยนะด้วยความที่ว่าแบบที่เราชอบอ่ะก็ไม่มีแค่ปุ่นเมื่อเราแก้งเดิมไอ้แปดไอ้ไข่เหมือนเดิมไอ้แปดไอ้ไข่กับผมเหมือนเดิมตอนนี้แปดไม่ค่อยได้เจอแล้วแปดไปอยู่ที่ละโนดแต่ไข่นี่ไข่เจออยู่ไข่เลี้ยงไก่อยู่ไข่ฟาวอยู่ที่ตลาดตลาดเพิ่มสับตลาดพงษ์เจริญตรงนี้ไข่เผื่อนผมแหละมันควาวลาดอยู่ว่างนี่ไอ้ที่เสียชีวิตก็มีบ้างนะเธอนะรุนนะเป็นเรื่องปกติชีวิตคนเราเอาเวลาหมดแล้วเดชชั่วโมงต่อไปเจอกับดีเจหนุ่มอารมณ์ดีถึงว่าที่เราหยุดกันหนึ่งวันนะครับไปแล้วสวัสดีจ้าหมู่มากจัง10นาทีเลยฟังเพลินเหรอมันต้องคนรุ่น40แบบเราเนี่ยมันลาวให้ฟังบ้านๆมันลาวทุก

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการ

0: พักผ่อนของคุณในสักดาว
1: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
2: ลองใช้กันหรือ
3: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปีดได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก่น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
0: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัยอ๋ออย่าลืมชวนลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายมาฟังด้วยนะครับ
1: รายการนี้เป็นรายการที่ควรแนะนำให้ทุกคนมาฟังด้วยกันลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดนลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดนทุกเพลงถึงเครงทุกลีลาโดยดีเจหนุ่มอารมณ์ดี

สวัสดีทักทายกับคุณผู้ฟังเรามาพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางอาปัด FM 99.0 99 Radio ก่อนอื่นขอสวัสดีทักทายไปยังญาติมิตรเพลงตัวแกว่งแดนไกลทั่วทุกพื้นที่ทุกชุมชนทุกที่งานทุกอาชีพหลากหลายหน้าที่การงานแฟนเพลงไม้แฟนเพลงเก่าลุงป้าหน้าพี่ๆน้องๆโปยามาปะกะถวดปอเต้าแม่เท้ามาแกรวมไปถึงอาซิมาซออาติอาหมวยอากิมเล้งอากิมลังอาแปะอามาอากงสลามมุลัยกุมไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วทุกพื้นที่ด้วยนะครับเนาะมาพบมาเจอกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับให้ได้กว้างบทเพลงไม่บางมีเก่าๆบางผสมผสานกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงแรกไปฟังเพลงกันเสียก่อนครับ

ีไก่อบแห้งนะครับขีไก่อบแห้งตาหนกงามกระเซ็ดไทยเป็นขีไก่อบแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ๆนะครับแหล่งธาตุอาหารจากธรรมชาติมูลไก่ไข่แท้ 100% ไม่มีสิ่งเจือปนผ่านการหมักอย่างเหมาะสมลดกลิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยบำรุงดินและก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแบบยั่งยืนใช้ได้กับพืชผลทุกชนิดพืชกินใบหรือว่าผลิตผลทางการเกษตรใหม่ดอกใหม่ประดับใช้ได้หมดนี่คือเขาเรียกว่าเป็นขี้ไก่ที่ผ่านการหมักแล้วขี้ไก่แท้ๆนี่แหละนะครับขี้ไก่แท้ๆ 100% ไม่มีสารใดๆมาเจือปนมาผสมนะครับเนาะก็มีแบบถุง1กิโลมีแบบถุง1กิโลแล้วก็แบบกระสอบ20กิโลมีบริการส่งฟรีในหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่ส่งฟรีเนาะนะครับก็มีโปรโมชั่นด้วยมีแบบถุง1กิโลแล้วก็กระสอบ20กิโลนะครับถุง1กิโลนี่ก็ถุงละ35บาท4ถุง140 8ถุง250 20ถุง550ถ้าเป็นกระสอบนี่กระสอบ20กิโลนะครับกระสอบละ120บาทหาดใหญ่ส่งฟรีถ้าว่ามาในนามบอกว่ามาในนามนุ่มอารมณ์ดีสั่งเสิร์ฟแบบกระสอบนี้มีส่วนลดพิเศษให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นขี้ไก่อบแห้งคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตตรางอกงามเกษตรไทยนะครับท่านนี่ซื้อไปใส่ต้นปาล์มซื้อไปใส่ต้นยางหรือซื้อไปใส่ต้นลองกงต้นมังคุดสามารถสนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทร0655152465 0655152465นี่คือมูลขี้ไก่นะครับแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ตาหงอกงามเกษตรไทยหรือเรียกง่ายๆคือขี้ไก่อบแห้งตาหงอกงามเกษตรไทยครับใครที่สนใจก็ซื้อได้ที่เบอร์โทรนั้นหรือทักมาตีนุ่มอรมดีก็ได้นะครับไทยท่านอยากจะสั่งแบบไหนยังไงก็ทักมาอินบ็อกซ์ที่ Facebook นุ่มอรมดีได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวของขี้ไก่อบแห้งตาหงอกงามเกษตรไทยครับ

ร้านโกดังยางมือสองอาจใหญ่นะครับที่นี่เรื่องเล่าของยางนะครับยางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถอีโก้คาร์รถเก๋งรถกระบะรถออฟโรดรถไฟฟ้ารถเครื่อง PCX นะครับเรามีให้คุณได้เลือกมากกว่า 10,000 เส้นนะครับมีหลักประกันทุกเส้นไม่ต้องกลัวครับซื้อยางจากที่นี่มีหลักประกันทุกเส้นบริการปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงรถไปเสียตรงไหนยังไงเรามีไปช่วยเลือกปะเปลี่ยนยางให้นอกสถานที่24ชั่วโมงเจียจานเบรกซ่อมพาเบรกทำซีหล่อแม็กซ่อมหล่อแม็กเปิดบริการทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เปิดนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดเนาะเปิดในบริการตามปกติถ้าเนี้ยยางรถไฟฟ้านะครับยางรถออฟโรดดอกนั่นนะยางรถกระบะรถตู้นะครับรถอีโก้คาร์รวมไปถึงยางรถ PCX ก็มีสนใจสอบถามเรื่องยางนะครับได้ที่เฮียนิก0831906703 0831906703นี่คือเรื่องเล่าของด้านยางรถยนต์เปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับเปิด24ชั่วโมงนี่ช่วยเหลือบริการนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงป้าเปลี่ยนยางนอกสถานที่นะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เหลียดชายโกดังยางมือสองอาจใหญ่ได้เลยเฮียนิกรับประกันทุกเส้นเหลืองยางครับ

โรงแรมโฮชิฮัตเย้นะครับโรงแรมใจกลางเมืองฮัตเย้สไตล์ญี่ปุ่นมีห้องให้ผักพ้อนมีสวนญี่ปุ่นห้องผักนะครับมีชายซื้อทาทามินะครับผูกแบบญี่ปุ่นแท้ๆมีชุดยูกาตะชุดนำชามีอ่างแช่ออนเซ็นรวมไปถึงภายในห้องผักแถมฟรีมินิบาร์ในห้องมีขนมนมหวานขนมน้ำหวานเครื่องดื่มมีฟองมีไอฟรีนะครับด้านหลังก็ยังมีโฮชิคาเฟ่มินิมอนสไตล์ญี่ปุ่นมัทฉะพรีเมียมเข้มข้นกาแฟดิฟก็มีเบเกอรี่โฮมเมดก็ครบนะครับคาเฟ่ที่นี่ดังเรื่องมัทฉะและก็กาแฟมากๆนะครับตั้งอยู่ซอยประชาร่มนะครับเขกับย่านเศรษฐกิจอย่างรีการ์เด้นและก็ตลาดกิมยงเดินทางสะดวกกับเพราะฉะนั้นอยากจะหาโรงแรมที่พักในแนวสไตล์ญี่ปุ่นก็ต้องที่โรงแรมโฮชิฮัตเย้นะครับ

การที่มีธุรกิจกิจการนะครับสนใจอยากลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในช่วงโค้งนุ่มอารมณ์ดี18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับจะเป็นร้านอาหารจะเป็นสถานบันเทิงหรือกิจการใดๆก็แล้วแต่นะครับอยากลงโฆษณากับนุ่มอารมณ์ดีก็นะครับสามารถทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยนะครับทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยเนาะหรือสนใจอยากลงในช่วงดีเจดาด้าดีเจกุ๊กไก่กาซีมานหรือว่าน้องบุตรก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ Facebook ของผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านได้เลยหรือจะลงกับทางสถานีนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรทางสถานีที่ได้ยิงโฆษณาตอนชั่วโมงอยู่นะครับนี่คือเรื่องเล่าของธุรกิจของท่านนะครับจะได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจลงโฆษณาก็ทักได้เลยนะครับทักที่นุ่มอารมณ์ดีทักที่ดีเจวุฒิทักที่ดีเจดาด้าหรือจะเป็นกุ๊กไก่กาซิมาได้เลยนะครับ

0: เอาละครับช่วงนี้มาถึงรายการ ช่วงชุดตายของรายการแล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอบพระคุณไปยัง FC ทุกท่านแล้วก็ที่ไม่ใช่ FC โดยที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดแล้วก็ทุกวันนะครับทุกช่วงของผู้ดำเนินรายการขอบคุณไปยังขี้ไก่อบแห้งตะดางอกงามเกษตรไทยนะครับคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตขอบคุณไปยังลานโคดังยางมือสองหัดใหญ่นะครับเรื่องราวของยางรถยนต์ยางรถไฟฟ้ายางรถเครื่องแล้วก็บริการช่วยเหลือป้าเปลี่ยนยางตลอด24ชั่วโมงนะครับยานิกรับประกันทุกเส้นเลยขอบคุณไปยังด่านยางจุยสะเดานะครับสำหรับใครที่มองหน้าจะซื้อขี้ยางจะขายขี้ยางสิแล้วก็รวมไปถึงยางกรเรื่องราวของยางขี้ยางนะครับยางกรนะครับ5ที่รับซื้อไม่ได้มาที่ร้านยางจุยสะเดานะครับขอบคุณร้านยางจุยสะเดาด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยป้านินทองนะครับรวมไปถึงเลื่อนไม้อ้อมสะเดาบ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาด้วยนะครับเดี๋ยวก็รวมไปถึงเอี่ยมจุลินทรีย์ดับกลิ่นตาน้ำใสนะครับโรงแรมโฮชิฮัตใหญ่บ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไม่ได้เขียนสคริปต์ถูกคำพูดออกจากใจจดจำไว้สิ่งที่ดีๆสิ่งไม่ดีไม่ต้องจดจำกว้างเผื่อความบันเทิงกว้างเผื่อความสนุกสนานเพียงเท่านั้นนะครับดุลพินิจพิจารณาในการรับฟังสิทธินั้นอยู่ที่คุณผู้ฟังนะครับให้กว้างเผื่อความสนุกสนานกว้างเผื่อความบายใจนะครับทำมานไปกว้างเพลงไปนะครับแล้วก็เจอกันไหมวันพรุ่งนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยมีความสุขทุกๆการสำหรับวันนี้กับผมนุ่มอารมณ์ดีข้อกล่าวคำหวานสวัสดีครับ
1: นี่วันนั้นผมไปหาเพื่อนใช่ไหมหนุ่มบ้านเพื่อนผมเมืองมันอยู่ในเมืองเลยแบบนี้แล้วแบบว่ามันบอกคนที่บ้านมันแน่แบบว่านี่แรปเปอร์เขาไม่รู้แรปเปอร์คือแรปเขาบอกว่าพวกมันแต่งตัวอยู่แดงอยู่โบรกว่าอยู่เบรย์แต่เขาตามพวกมันคนแก่ไหนพวกว่าคนบางงานบ้านเราอยู่บุกแก่เด้ง

0: าง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน

แกร็บไลน์แมนแพนด้าเท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีการ์ดาบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การ์ดาถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: หามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่เยื้องๆ Lotus หาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01 0618955974

คิดดีใจได้เจอเธอแล้วฉันฝันไปไกลคิดว่าจะฝากผีฝากใครอยู่เคียงกันไปยังเท่าชั่วราเพื่อเธอ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
0: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: สนใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643911

0: ามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น. ถึง 01:00 น. 0618951

0: พลงต่อไปชื่อเพลงชีวิตนะครับแต่งให้กับชีวิตระทมทุกข์ของพี่เล็กคาราบาวนะครับนี่เล่นไปน้ำตาไหลไปนะครับ
1: ไปอี
0: โอเคว้าว

ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643911

0: องหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลาน
0: ลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:00 0618951

0: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มัน
1: ไปถึง
0: เอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาททำสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643999

0: องหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่พารมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น. ถึง 01:06 1895

มากๆกับพี่น้องชาวอุดรอีกสักเพลงเป็นเพลงผมได้มีโอกาสได้อัดพินเพลงนี้ให้กับพี่เบิร์ดธงชัยมังกรไตนะครับซึ่งพี่ชายผมนี่เป็นคนเรียบเรียงดนตรีเพลงนี้เนี่ยมอบกับคนมีความรักนะชื่อเพลงรักเอ๋ยนะเดี๋ยวลองฟังนะครับ

0: วาง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: จู่มันไปถึง
1: เอ็นบีการ์ดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การ์ดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: มองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: ชุมเสียง Car & Home System ชุมเสียง Car & Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียง Car & Home System ร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น. ถึง 01:06 1895 5971

ในบรรดาศิลปินล็อกรุ่นใหม่นะครับคงจะไม่มีใครเกินน้องชายของเราคนนี้นะครับคุณเสกโลโซครับ